0: ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้นี่เป็นเพลงมันม้วนนอกจากกี้มรกตเนาะโดยสารสายใต้ข้าพเจ้าว่าแล้วเพลงเราลำเล้าพอได้เอาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วม้วนอ่อนซ้อนใจอ้าวมื้อนี้เป็นยังไงอยู่ในห้องทรงมีไผแดยังให้ท่านทุกอยู่ในห้องทรงนี่ถามสบายดีครับท่านผู้ฟังแล้วมีเรื่องเล่าอะไรดีๆมาบอกกับท่านผู้ฟังก่อนอื่นเบิดก็แม่นตุ้ย
1: จ้าสบายดีท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จำปา FM มื้อนี้ก็แม่นวันที่28ล่ะใกล้จะหมดเดือนมิถุนาแล้วเนาะใกล้เหลืออีก2มื้อกับ2มื้อกับหมดครึ่งปีเนาะครึ่งปีผ่านไปไวๆเนาะหลายๆท่านอาจจะเลี้ยวคืนหลังว่าโอ้ครึ่งปี3 6เดือนที่ผ่านมานี่เฮาได้เห็นหยังแดร่างกายของเฮาแข็งแรงขึ้นบ่หรือว่าถอยลงยังก็เกิ้นร่างกายเฮาถอยหลัง
0: หรือว่าไป
1: สุดโทรมลงเจ้าเนาะคือคําเว้าบ่ออกสุดโทรมลงหรือว่ามีกําลังวังซาดีขึ้นอย่างนั้นนะเทคเข้ามาโอลมนําพวกเฮาได้เนาะคือดังที่ทุกๆท่านได้เทคมาเป็นประจําเนาะเบอร์เก่าแล้วแหละแล้วมื้อนี้เฮาก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมาโอลมนําท่านผู้ฟังเนาะเกี่ยวกับปัญหากระแสที่มาแรงที่สุดในโซเชียลมีเดียนั่นก็คือข้าวเหนียวมักม่วงท่านเดี๋ยวเฮาจะเว้ากัน
2: โอเค
1: เจ้ามอบให
2: ้ตัวนี้สบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เข้าร่วมทุกๆท่านเนาะวันนี้ดวงดาวแล้วก็ทีมงานก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามเดิมยังขาดไอ้ใหญ่บุญยิงแต่เพิ่นสัญญาว่าจะมาจอยที
1: ่
2: หลังกําลังติดตามมามีธุระน้อยนึงละ3คนเฮาจะเว้าอยู่นี่สักก่อนและไอ้ใหญ่คําแสนกับดวงดาวจะได้ออกไว้น้อยนึงเพราะว่าจะได้พาพี่น้องที่มาแต่สปป.ลาวไปถ่ายฮูบอยู่โอเปร่าเฮาส์เว้าเรื่องข้าวเหนียวหมักม่วงหั่นนะมันเป็นกระแสแล้วก็ความจริงมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังมันเป็นอย่างจะเกิดข้าวเหนียวหมักม่วงแต่ว่าน้องๆจะต้องขอสารภาพว่าบ่ได้อ่านรายละเอียดบ่อ่านเลยเพราะว่าเห็นว่ามัน
1: กระแสน้ําลาย
2: ค่อนข้างจะให้สาระนิดนึง
1: เจ้า
2: เรื่องจังเลยจังเสียขอ
1: จังเลยเฮาจังก็คืนมาเว้า
2: เรื่องหมักม่วงกับเรื่องข้าวเหนียวนี
1: ่
2: ตำนานของลาวก็มี
1: อ
2: าจจะบ่แม่นแบบข้าวเหนียวหมักม่วงเอิ้นว่าอยู่ทางใต้ทางบ้านของอันดวงดาวเอิ้นว่าข้าวเหนียวโบก
1: โบก
2: ข้าวเหนียวโบกแม่นบ่ทางหลวงเอิ้นคือกันแม่นบ
1: ่
2: แต่ว่า
1: ย่าเพิ่นเฮ็ดให้กินอยู
2: ่เด็กน้อยน่ะ
1: เอาหมักม่วงมาปั้นๆและปาดหัวบีบเอาแกนมาโนแล้วข้าวเหนียวยัดใส
2: ่ยะให้แซ่บที่สุดแม่นหมักม่วงกะสอบ้านน้อยมันหน่อยแน่นอนแต่มันหวาน
0: หมักม่วงป้าน
2: หวานแฮงหมักม่วงกะสอ
0: กะส
2: อแล้วอันนั้นเอิ้นว่าหมักม่วงอ่ะข้าวเหนียวโบกแล้วเอาข้าวเหนียวยัดใส่แล้วก็เนียนๆๆเข้ากับหอมๆหวานๆแต่ว่าเรื่องกะทินี่จังค่อยมาเว้ากัน
1: เฮาจังค่อยมาเว้าเฮาเว้าเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องระวัง3คน3กลุ่มขึ้นมาเนาะก็คือคนทางฝ่ายสปป.ลาวและคนอพยพที่หนีไปลี้อยู่อเมริกาและก็คนไทย มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เฮาจะมาเอ็กซ์เพลนฟังปลายท่านต้องเกาหัวให้สู่เว้าเรื่องอย่างว่าเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง
2: จะค่อยมาลงกันเพราะว่าทางเมืองลาวเพิ่นก็ทั้งคันน้ำว่าสั้นซะเพิ่นก็จะออกมาเว้าว่าอันนี้มันโบแมนเรื่องมันโบแมนอิชู
1: มันเป็นอิชู
2: แต่ว่าเอาขึ้นมาเป็นชุดแต่อ่ะจังใดก็ตามอิชูมื้อนี้แม่นเว้าเรื่อง
1: อากาศฝนตก
2: ก่อนอากาศเอารีโฟคัสสําหรับมื้อนี้เลย 10:00 นนี่ตามดวงดาวเห็นอยู่ในรูปขึ้นมาทางสกรีนนี่นะก็เฮ็ดเป็นฝนย่อยๆๆๆๆแล้วก็มีเฟื่อแล้วก็มีตะเวนความหมายแล้วแม่นว่าตกแดดแดดตกแดดแดดแล้วแต่โซกเนาะสิว่าแดดมืดกับบ่แม่นแต่เบิ่งเดี๋ยวนี้หั่นท้องฟ้าก็ใสอยู่ 10:00 นนี่เป็น17องศานะ11 12:00 นหั่นขึ้นไป18 19 18 19 18 19ไปจนว่าฮอดลงหั่นกับ 8:00 แรงเพิ่นเด้15องศาแล้วก็ลงมาเป็น14 13ซึ่งก็ถือว่าโอเค10กว่าองศานี่ก็บ่แม่นพิลึกพิลั่มปานใดดอกแล้วเฮามาเบิ่งว่าสรุปมื้อนี้หั่นเนาะแปลว่าตกแดดๆ
1: แม่นว่า
2: ตกแดดๆ 99.9 แล้วก็บ่แม่นสิตกแฮงเนาะตกยิบๆแยบๆฝนฝอยนะฝนลิ้นว่าซั่นซะภาษาลาวและฟาสนั่นเพิ่นจึงสรุปว่ามื้อนี้ ถือว่าเป็นมื้อที่มีชาวเวอร์ซะ
0: ภาษาลาวเฮานี่เนาะก็มีลิ้นมีฝอยแล้วมีหยังอีก
2: ปรากฏว่ามีมื้อที่เป็นมื้อที่มีชาวเวอร์ซหรือว่ามีฝนลิ้น
0: มีฝนฮา
2: โอ้ฝนฮาหันบ่ให้เว้าแล้วออกเงินบ่ได้เลย
0: ฝนโลอีก
2: บัดนี้มื้ออื่นหันมื้ออื่นแล้วแม่นวันจันทร์หันอาจจะมีฝนฝอยครั้งนึงหรือว่า2ครั้งเนาะก็บ่คิดหลายปานใดอุณหภูมิ12ถึง20องศาวันคานจะมีฝนฝอยครั้งนึงหรือว่า2ครั้งแต่ว่าบ่ายๆไปตอนเช้าบ่มีอันนี้เป็นของซิดนีย์เด้อ13ถึง21วันพุธฝนจะเริ่มหลายขึ้นนะฝนชาวเวอร์สจะเริ่มหลายขึ้นอุณหภูมิ14ถึง23องศาวันพฤหัสก็เริ่มพรลงเริ่มมีแดด16ถึง23วันศุกร์ฟ้าแจ้งจางปาง
1: ส่วนใหญ่เตรียมตัวซักเครื่อง
2: เตรียมตัวซักเครื่องซักแต่เช้าซักแต่กลางคืนพุ่นแหละมื้ออื่นมาก็ซักแต่เช้าเอาตากแต่เช้าบ่มีฝนเลยวันเสาร์ก็คือกันแม่นซันนี่เลยแหละซันนี่อุณหภูมิ9ถึง19องศาบ่มีฝนอันนี้แม่นพยากรณ์อากาศใน7วันที่จะมาถึงสรุปแล้วก็แม่นมีฝนฝอยฝนลิ้นฝนยิบๆแยบๆตกแน
0: ่
2: อันนี้แน่แดดแน่ในระหว่างมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮือฮอดวันพุธเนาะวันพฤหัสหัดจะเริ่ม3เม็ดและวันศุกร์วันเสาร์อากาศดีแต่ว่าตามเจาะเบิ่งทิศต่อไปเอาอีกแล้วได้นะเริ่มมีฝนอีกละแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะอันนี้เฮาพุ่นว่าอยู่อยู่ใต้ฟ้าสิไปย่านหยังฝนตกว่า
1: แม่น
2: ๆก็ฝนบ่ตกเฮาก็สิเอาอันใดมาใส่นี่เฮาเดี๋ยวนี้หั่นฮู้อยู่ว่าน้องตุ้ยอยากล้มแฮงเรื่องกะทิหมักมว
1: งบ่ว่า
2: แต่ว่าฟังเพลงก่อนเพลงนึง
0: แล้วเฮา
2: จึงจะมาเว้าออกความเห็นของพวกเฮาเองเรื่องหมักมวงกะทิแล้วก็เรื่องมื้อที่3ที่สอดแทรกเข้ามาให้มีการพิเถียงกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่ามื้อที่3มันหลายอยู่ทั่วโลก
1: แม่นๆ
2: เนาะ
1: แม่น
2: ภัยพิษกันอยู่เสียก็มีมื้อที่3
0: ฟังแล้วเข้าใจว่าเรื่องคะเนี่ยหมักมวงเนาะคนลาวเฮาเดี๋ยวนี้มีหลายอยู่ทั่วมุมโลกได้เบิ่งตอนคือจอนตอนปีใหม่นี่เนาะวัดว่าอารามฮุ้งเฮืองเรืองเลื่อมเด้มีฮอดบุญซวงเฮือมีฮอดบุญบ้องไฟได้เพิ่นเฮ็ดเด้อยู่ลาวมีหยังอยู่พี่น้องชุมชนลาวอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่อเมริกากะมีคือกัน
1: แต่ที่จริ
0: งฮ
1: อดน้ําให้คําเสนต้องเฮาต้องจื้อไว้ว่ามันมีคนส่งระบบเนาะที่อยู่ปะปนกันซึ่งพวกที่หนีออกจากบ้านเฮารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ที่มันใหญ่ขึ้น
0: จ้ะ
1: บ่ว่าจะอยู่เมืองลาวอยู่ซิดนีย์ก็มีแม่นบ่มันจะมีไอเดียที่แตกต่างกันความคิดที่แตกต่างกัน
0: แต่ว่าก็คือเฮาเห็นเนาะความคิดพวกกันผู้สูงอายุ
1: จัง
0: ก็แบบเก่าบ่อยากเปลี่ยนแปลงเฮามาเห็นความคิดพวกหนุ่มพวกใหม่โดยเฉพาะอยู่สหรัฐอเมริกาเอาว่าเรื่องง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือเรื่องถุงจังซี่เนาะเพิ่นก็เอาทั้งถุงเก่าถุงใหม่มาปักใส่กันเพิ่นเฮ็ดแต้มใส่เสื้อใส่หยังออกมาก็ยังมีการเอาเรื่องเอาราวกันนั้นเป็นเรื่องบุคคลแต่คั่นแม่นให้ข้าพเจ้าออกความเห็นนี่อยากเว้าว่าเนาะมันผ่านมาแล้วเจ้าเข้าใจบ่ว่าคนรุ่นเฮาเท่าไหร่อายุ20 30ปีผ่านเฮาอันนี้มัน50ปี40 50ปีไปแล้วมันไผสิอยากมีเรื่องมีราวมันไผสิอยากจากบ้านจากเมืองเฮาบ่ได้ฮู้เอาพ่อแม่ตัวอย่างก็จังว่าเจ้ากับข่อยตุ้ยพ่อแม่เฮาเฮ็ดหยังพ่อแม่เฮาต้องการแนวใดแล้วเฮาสิไปคัดค้านเพิ่นได้บ
1: ่
0: มันคนแต่ว่าเฮาเบิ่งตามสภาพของโลก
1: ฟังเพลงก่อนแล้วเฮาจะมาเว้าถึงเรื่อง
0: มาฟังเพลงม่วนๆเนาะสาวแลบ้านนาเฮาจะก็มาล้มกันต่อม่วนๆจากวิทยุลาวจำปา99.9

0: 99.9 FM
1: เจ้าแม่แล้วท่านฟังที่เคารพท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาว 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:52 น.เป็นประจำทีมงานเฮาพยายามสั่งสรรหันษาเอาเรื่องอันดีๆมาเว้ามาโอ้มาลมสู่ท่านผู้ฟังเนาะดังที่เปิดเพลงไปเมื่อกี้นี่สาวแลบ้านหนาฟังเธอได้ม่วนเท่านั้นเนาะเหมาะกับอากาศที่ว่าเย็นๆนี่กําลังม่วนกําลังสิอ้าวน้องดุนดาว่ามีหยังจะเล่าสู่ฟังกันกันเป็นประเด็นปัจจุบัน
2: โอ้โอเคเอาเฮามาลมกันเรื่องนี้ซะเรื่องมันเป็นประเด็นแฮงเรื่องข้าวเหนียวมักม่วงหั่นนะ
1: จ้ะ
3: ก่อนที่จะไปวันที่เว้าหั่นเฮาเว้าถึงเรื่องต้นสายปลายเหตุคือการเกิดขึ้นของอันประเด็นเรื่องนี้น้อยนึงเนาะก็คือมีคนลาวไปออกทีวีท้องถิ่นเนาะก็คือแบบเฮาอยู่นี่ออก SBS นั่นแหละออกทีวีท้องถิ่นก็ได้เสนออาหารของเขตเอเชียอาคเนย์แต่ว่าผู้เกี่ยวหันละลงไปเว้าว่าอันลาบก้อยตำบักหุ่งมันยังอาหารลาวอย่างและรวมทั้งข้าวเหนียวหมกม่วงนี้หั่นน่ะก็เลยเวลามันเพภาพออกมาสู่สังคมปุ๊บประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นก็ลุ้มเข้ามาว่าโอเคจะเว้าหันบ่ถูกอันนี้แม่นของประเทศข้อยก็เลยจากเรื่องน้อยๆของคนคนนึงที่ไปเว้าผิดในสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่แตกขึ้นมาเนาะก็เลยมีมือที่3อันนี้เขาเอิ้นมือที่3มือที่3ที่เข้ามาก่อกวนก็คือเขาเอิ้นภาษาลาวเอิ้นหยังวะพวกที่
1: ซอสซนมา
3: เฮ็ดก่อเรื่องในโซเชียลมีเดียก็เลยขึ้นมาต่อให้เรื่องมัน
1: สร้างเป็นประเด็นขึ้นมา
3: อันนี้เป็นเรื่องของข้าวเหนียวหมกม่วงเน
1: า
3: ะ
1: เพราะว่าอย่างคันมีคนสนใจเข้าไปเบิ่งในรายการ
3: เรื่องของเรื่องรา
1: วก็เจ้าสิได้คะแนนได้พอยได้
3: แม่น
1: ดังที่แม่แต่เฮ็ดตลกบ่เฮ็ดทําท่าคือหุ่นแฮงแม่นหยังแม่นสักการแสดงเอา
3: การแสดงและอันนี้แม่นการจงใจกู้เรื่องขึ้นมาให้มีการบาดหมางระหว่างสองชาติเนาะแต่ว่าคนลาวเพิ่นออกมาเว้าแล้วว่าให้คนไทยนี่ไต่ตองให้ดีเพราะอันนี้บ่แม่นเรื่องของระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทยอันนี้แม่นเรื่องของพวกอพยพลาวที่หนีไปอยู่ต่างประเทศท่านสร้างขึ้นมาแล้วบ่ให้เอามารวมกันว่าแม่นคนลาวนี่เคลมเอาข้าวเหนียวหมกม่วงเนาะอันนี้เฮาก็เว้าแบบว่าเรื่องแท้เว้าเรื่อง
1: นี้ใช่ครับพระเจ้าเว้าสิขออยากถามว่าเจ้าเคลมได้แล้วเจ้าได้หยังได้หยัง
3: ได้ข้าวเหนียวหมกม่วงจานนึง
1: โอเคเข้าใจว่าเฮาอยู่เฮานี่เนาะเป็นไปได้มาได้กินแซ่บนอนหลับมีมื้อมวนมีซื่นก็มีแต่อายุฮอดเกษียณเท่านั้นเด้เคิ่นคนหลังจากนั้นก็มีแต่แนวใดมันสิสงบ
3: กระแสที่มันเกิดขึ้นมานี่ไอ้คําแสนมันเนื่องจากว่ามันมีคนกลุ่มนึงที่บ่อยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติลาวไทยที่ว่าเห็นว่ามีการมาเยี่ยมยามสปป.ลาวด้วยพระเจ้ามหาสิวิตของเพิ่นและก็เห็นคนไทยมาซวยอันมุดน้ําซวยคนลาวออกมาเห็นว่ามันอยากสร้างความแตกหักระหว่างสัมพันธไมตรีก็เลยกู้เรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่ากับพวกนี้ก็หัวแบบเสียงเมี่ยงขึ้นมาเนาะโอเคเขาขึ้นมาว่าถึงเรื่องข้าวเหนียวหมกม่วงในหนึ่งเดือนแพร่วัน
2: ข้าวเหนียวหมกม่วง
3: 99.9 ข้าวเหนียวหมกม่วง
2: ของไทยหั่นกับเจ้าเอิ้นข้าวเหนียวหมกม่วงของไทยหั่นแม่นแบบข้าวเหนียวเอามาเฮ็ดไทยเอิ้นว่าข้าวเหนียวมูน
3: แม่นครับ
2: ข้าวเหนียวมูนก็คือว่า1ข้าวเหนียวหั่นให้สุกให้อ่อนให้หอมข้าวเหนียวหอมแล้วเอามาแม่นอย่างเรียบร้อยแล้วก็ส่วนหลายจะเอาใบเตยใส่ทั้งก้อนอันนี้แม่นแบบอาหารหวานของไทยเนาะ
3: ครับ
2: ปัดสุกแล้วจะมีน้ํากะทิหัวกะทิหั่นเคี่ยวหั่นมาทอกใส่ทอกใส่แล้วก็คนข้าวเหนียวจะดูดเอากะทิหั่นและข้าวเหนียวมันจะคอยไข่ตึงขึ้นได้เนื้อกะทิเขาจะใส่น้ำตาลกับเกลือน้อยนึงแล้วเฮาเขาจะอัดข้าวเหนียวหั่นไว้มูน
3: ก็คือเอามาหมักไว้เน
2: า
3: ะ
2: ก็คือเอามาหมักไว้หมักดองไว้แซ่ไว้ก็บ่ดนดอกครึ่งชั่วโมงนึงแล้วก็เฮ็ดนาหั่นมาใส่อาจจะเฮ็ดสังขยาบ่ปอกหมักม่วงบ่มาใส
3: ่
2: หมักทุเรียนบ่to be fair อาหารหวานของไทยนี่หลายอย่าง
3: จ้ะ
2: และล้วนแต่ใส่กะทิ
3: เจ้าเขาเจ้าเป็นเจ้าตำดับ
2: แม่แล้วก็หวานอีกย่างพวกเก่งแก่พวกเป็นเบาหวานเนาะแล้วกะทิอีกเขาก็เห็นหลายอย่างอยู่ที่เห็นมานะบัดนี้มันบ่มีบอนขีดเส้น
3: จ้ะ
2: ว่าเส้นตัวใดเป็นลาวเส้นตัวใดกะไทคือเขาปาดบ่ขนมสั้นบ
3: ่
2: ไทยเอิ้นบาบินหั่นแล้วก็มีอันสังขยาแม่อย่างต่างๆดอกดาวก็เห็นแม่เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ดแต่เฮาหยังเนาะเพิ่นก็บ่ได้ว่าเฮียนมาจากไทยเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เฮ็ดมาตามแบบเพิ่น
3: จ้ะ
2: และทางเมืองไทยก็เฮ็ดทางแบบเมืองไทยแต่ปรากฏว่าอาหารทางเมืองไทยนี่จะหวานจะมันจะอีหยังหลายกว่าบ้านเฮา
3: เข้มข้น
2: เข้มข้นบ้านเฮาจะเฮ็ดแบบ แบบธรรมดากินแบบอ่อนๆมวนๆกินพอดีแบบรสชาติบ้านเฮาแล้วสิเอาเรื่องตัวนี้มาเถียงว่าเป็นของไผหั่นมันก็จักสิว่าจังได๋เนาะอยากหาเรื่องมาเถียงกันมันก็เถียงได
1: ้
2: เนาะของไผกับของไผและอย่าลืมว่าเฝอหั่นนะลาวเฮาน่ะเฝอมันบ่แม่นอาหารลาวคันว่าก๋วยเตี๋ยวก็บ่แม่นอาหารลาวอีกกันยังเอิ้นว่าเฝอหั่นเด้ซั่นน่ะภาษาเวียดก๋วยเตี๋ยวก็ภาษาจีนแต่ผลสุดท้ายเฝออยู่เมืองลาวก็ต่างเฝออยู่เมืองเวียด
3: แม่น
2: ๆเฝออยู่นี่คนลาวเฮาต้มอยู่บ้านนี่คนลาวพวกลาวอพยพนี่ว่าซั่นซะเฮาต้มเฮาก็มีแบบเฮาก็ไปกินเฝออยู่คาบามาตานก็ต่างกัน
3: ก็ต่างกัน
2: เฝอของเฮาหั่นน่ะมันจะเป็นเส้นน้อยหั่นเอามาลวก
3: เจ้า
2: คันเฝออยู่แคบมันก็เป็นเส้นแบบข้าวซอย
1: เส้น
2: เนาะ
1: เฝอ
2: เส้นแบบข้าวซอยนะเส้นเป๊ะๆหั่นก็เลยผลสุดท้ายคันเว้าว่าอาหารลาวเนาะว่าซั่นก็มีเฝอมาลด
1: เ
3: จ้า
2: แต่เฝอหั่นจะต้องกินกับมีหมักถั่วมีผักหอมคุยกะปิมีหมักเผ็ดเวียดเจ้าบ่คุยกะปิเนาะอ้าวบัดนี้คันอยากเถียงกันเนาะว่าเฮาไปเถียงกับรัฐบาลกับคนเวียดนามซะว่าเฟอร์นี่แม่นของเวียดนามเด้อบ่ให้ลาวเอาไปคุกเด้อบ่ให้ลาวอ้างอิงเด้อมันเอามาเข้าปึ้มอันน่ะ ปึ้มการแต่งปรุงกินของลาวแหละเด้
3: เออ
2: แล้วก็ข้าวเปียกเส้นหั่นน่ะ
3: ข้าวเปียกเส้นนี่น่าจะเป็นของเวียดนาม
2: ข้าวเปียกเส้นนี่ความจริงแม่นของเวียดแต่เขาบ่ใส่เส้นแบบนี
3: ้โอ้โห
2: ข้าเจ้า จะใส่เส้นเป็นข้าวขึ้นกับข้าวซองแต่ว่ามันบ่เขียวมันเป็นสีขาวแต่บีบลงแล้วก็เครื่องมันก็ต่างกันน้ํานัวก็ต่างกันลาวหั่นไปเฮ็ดเส้นเขาเจ้าปนนั่นเส้นสิงคโปร์น้อยนึงขายเต็มอยู่ในช็อปเมื่อนั้นดวงดาวไปช็อปอยู่บราวน์โรดอยู่ใกล้บ้านเนาะได้ยินคนเวียดมาซื้อเส้นเขาเปียกหั่นนะเฮาเอิ้นเขาเปียกเส้นเนาะแล้วเขาเอิ้นเส้นบันกันหั่นนะเขาว่าอ้าวมีบ่บันกันลาวว่าซั่นมันกันลาวก็แปลว่าเส้นเขาเปียก
3: เส้นลาว
2: ของลาวขั้นของเวียดเขาเฮ็ดมาเป็นแบบอินดัสเทรียลแล้วเป็นถุงเต็มอยู่หั่น
3: เจ้าม
2: ีเป็น10เป็น20ถุงเป็น4 50ถุงเขาก็บ่เอาเขาก็มาถามว่าเส้นเขาเปียกลาวมันกันลาวว่าซั่น
3: เจ้ามันเหนียวแล้วมันกัน
2: มันเส้นต่างกันเด้มันเส้นใหญ่ก่อนแล้วมันออกแบบรสกินเป็นข้าวเป็นหยัง
0: The difference is the music.
4: Swan 99.9.
2: จักเถียงกันบ่กะเถียงล่ะคันอยากเถียงแมนยูอันทางใต้พวกค่อยเอิ้นอันบันกันเนาะแต่ว่าทางเหนือขึ้นไปเอิ้นเขาเปียกเส้นเนาะและรสชาติก็บ่ได้คือบันกันของเวียดใด
3: เจ้ามันคนละ
2: จะไปสั่งกินบันกันของเวียดแม่อยู่ในช็อปหันต่างล่ะก็ใส่กระปูใส่กะหรี่แม่หยังใด
3: จ้ะ
2: เพราะฉะนั้นอันสิว่ามันเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องบ่มีเรื่องเพราะว่าอันมีหลายอย่างซึ่งกันยังของอกของใจกันตำบักหุ่งนี่เนาะ
3: โอเค
2: อีกอย่างนึงตำบักหุ่งนี่ก็ย่างเถียงกันบ่แล้วบ่ทั่วนี่เอ้า
3: อันเอฟวันตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หรือว่าอ่านถึงนี่มักหุ่งนี่เข้ามาเขตเอเชียเฮานี่นะประมาณเกือบ280กว่าปีก่อนนึงซึ่งเอาเข้ามาบางคนก็ว่าเอาเข้ามาผ่านทางจีนเพราะว่าจีนก็ได้เอาพวกอย่างก็ทางตะวันตกนําเข้ามาส่วนมะฮุงนี่บ่แม่นต้นพืชประจําคงเขตเอเชียเฮาหาก็มาปลูกดังนั้นมีคนลาวบอกว่าคนลาวกินตําบักฮุงมาแล้ว1,000ปีนี่เป็นไปบ่ได้เพราะว่าเพราะว่าตําบักฮุงนี่มักฮุ่งนี่อยู่เขตเอเชียเฮานี่ประมาณ300ปี280ปีนี่แหละดังนั้นเฮาจะบ่แต่ว่าค่อยอันปูอันย่าค่อยจะว่ากินตําส้มตําส้มนี่แม่นตํามะขามหมอตํามะต้องตํามะม่วง
2: อันอื่นที่บ่แม่นมักฮุ่ง
3: นี่เย เพิ่นเอิ้นว่าจำสมเพิ่นเว้าหั่นน่ะอันนั้นมันกินมาแท้
2: ต้องหมักขามดิบมักน้อยแล้วก็
3: หมักกอก
2: หมักกอกหมักหยังก็ตามที่บ่แม่นหมักหุ้งเพิ่นเอิ้นว่าตำสม
3: แม่น
2: และอยู่ทางเมืองไทยเพิ่นเอิ้นว่าส้มตำและลาวเฮาก็เอิ้นส้มตำน้ำเขาเฮาต้องแยกให้มันได้ไปว่าตำส้มหั่นเฮาบ่ค่อยมีแนวให้เฮ็ดเนาะคือว่าอยู่นี่หั่นตำมังฮุ้งตำแตงตำมักทั่วได
3: ้แม่น
2: เอาของไผของมันเด้บ่คือกันได้บ่เป็นส้มตำหมดได
3: ้
2: และบัดนี้ลาวหั่นนิยมตำมังฮุ้งมาใหม่ๆหั่นบ่มีดอกมังฮุ้งดิบมีแต่ซุปเนาะเฮาก็เอากะลดเอาหยังนี่แหละ
3: มา
2: ซับๆๆแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนคำเว้าเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะตำกะลด
2: อันนั้นแต่ก่อนซับๆความลาวเฮาว่าเอามาฟังหั่นนะบ่ให้เว้าเพราะว่ามันสิเป็นความบ่ดีของอังกฤษก็เลยเป็นว่าซับเอามาซับแล้วบัดนี้คั่นเว้าเรื่องตำบักฮุ้งของเมืองหลวงแท้ผัดฝานเด้
3: แม่นจ้ะฝานเอา
2: ฝานสรุปหั่นว่าแนวนี้คั่นอยากผิดกันน่ะมันก็ผิดได
3: ้อือหือ
1: แม่น
2: บันกวนหั่นก็ห่วยไปงานลาวได้บ่เห็น
3: ต้องมีแม่
2: แล้วก็ยอเด้ยอดิบหั่นเด้มีกวงหั่นเด
3: ้
2: ยอดิบก็เป็นมีทุกงานแล้วคั่นบ่มีงานใดบ่มีก็ถามก่อนและสปริงโรลหั่นเด้
3: เจ้า
2: เอาไปเอามาอาหารต่างๆมันก็เลยสับสนไปมากลายเป็นแบ่งปันกันแล้วก็ผู้ที่จะเขียนปึ้มออกมาก็เขียนได้ว่าต้นตอมันมาแต่ไสคือกันกับว่าเส้นมี่นี่นะเส้นสปาเกตตี้นี่แม่นมาจากเมืองจีนได
3: ้น่าจ้าน
2: ะเพราะว่าตอนนั้นแม่น
3: มาโคโปโล
2: มาโค
3: โปโล
2: เย่เพิ่นไปทัวร์โลกนะแล้วไปเห็นจีนเฮ็ดเมี่ยนเนาะเมี่ยนภาษาจีนว่าม
3: ี
2: นะเมี่ยนมีนะข้าเจ้าก็เลยเอาไปดัดแปลงไปเป็นสปาเกตตี
3: ้
2: เป็นเส้นแปฟูตฟิโตชินี่เป็นนั้นโน่เป็นเส้นน้อยสปาเกตตี้แบบเส้นแหลบๆเป็นแองโจสแฮเป็นอย่างต่างๆแต่ต้นต่อมันแท้หั่นก็แม่นจีนคันจีนอยากไปว่าสปาเกตตี้เจ้านี่แม่นอาหารจีนแน่นี่อยากเว้าก็ได้อยู่แต่ว่าจีนอันเฮ็ดเส้นมีหั่นก็เฮ็ดแนวใหม่มีน้ําบ่มีกรอบบ่มีเป็ดบ่มีไก่ของข้าเจ้าสะพัดใส่มักเล่น
3: จ้า
2: ส้มๆ99.9 สรุปจะย่อกันแม่นมีแบบใส่ครีมขาวๆกับใส่มักเล่นส้มๆ2แบบแต่เขาเจ้าก็มีเครื่องปรับปรุงเป็นหยังต่างๆแหละแล้วก็ข้อสําคัญจะต้องมีชีสหั่นมะฮ้วยหน้าอีก
3: แม่น
2: พาเมซอนอีหยังเพราะฉะนั้นอยากเถียงก็เถียงซะน้องดาวบ่อ่านรายละเอียดมีแต่ว่า
3: เ
2: ขาเรียกบักม่วงฮอดยามมันหั่นอยากกินก็กินแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินบ่ได้ย้อนเบาหวานย้อนดร.ไฮในใจแท้ก็มักหั่นแล้วเว้ยบัดนี้บักม่วงมักโบกอันเข้าโบกหั่นนะ
3: เข้าโบกบักม่วง
2: เข้าโบกบักม่วงเอ้าอันน้องตุ้ยลองเว้าเบิ่งกินมาจังได๋ครับ
3: ข้าพเจ้าที่ชื่อได้หั่นแม่นสมัยตะกี้อันอยู่นําญาเนาะญาเขาเอิ้นญาแว่นเนาะญาแว่นญาแว่นนี่เป็นผู้เป็นเป็นสตรีลาวที่แบบว่าดั้งเดิมที่สุด
2: ต้นตำรับเลย
3: ต้นตำรับเพราะว่าอย่างอันนี้ข้าพเจ้าตอนยําน้อยมีพ่อล่ะเป็นจีนเนาะแม่ล่ะก็เป็นคนไทยดําและส่งไปอยู่บ้านป้าหันละย่าแว่นนี่ล่ะเป็นน้องสาวของพญาเพ็งพงสวรรค
1: ์
3: เพิ่นเป็นเสื้อผู้ดีมีตระกูลก็เลยว่าเพิ่นจะสอนให้ฮู้ย่าแว่นจะสอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพิ่นจะสอนให้ฮู้แล้วเพิ่นเวลาเพิ่นโอ้ล้มกันข้าพเจ้าจะฮู้ภาษาลาวหลายเส้นเอามาให้อกแดนะโอ้แล้วมันคอยติ้งอะไรข้าพเจ้าได้เฮียนฮู้หลายๆอย่างน้ําเพิ่นซึ่งตอนยําน้อยไปอยู่น้ําเพิ่นเด้เพิ่นจะโอ้เพิ่นจะสอนเป็นกุลสตรีลาวแบบมาแต่แบบนอกวังในวังแหละพูดแหละแต่ว่าเพิ่นจะว่าโอ้จิเฮ็ดอันนี้ให้ตัวกินเนอะมันมักม่วงโบกมักม่วงหั่นเพิ่นก็เอามือมาเนียงมักม่วง
2: มันเละมันสุกแล้ว
3: แล้วก็ปาดหัวแล้วก็บีบแกนปลุดออกมาแล้วก
2: ็ปลุดก็มาอมกินได้อยู
3: ่แล้วเพิ่นก็เอาข้าวเหนียวมาบางเทื่อเพิ่นก็ใส่มักงากับใส่น้ําตาลน้อยนึงอันนี้ตามที่เพิ่นเฮ็ดนั่นแล้วก็ยัดใส่ทั้งกลางแล้วก
2: ็เอาให้เด็กน้อยพุ่นละหน่วยย่างไปลิดแล้วก็กินบี
3: กินไปน้ําอันนั้นมันข้าวเหนียวมักม่วง
2: อันนี้เป็นข้าวเหนียวมักม่วงของลาวแท้ๆเพิ่นเอิ้นว่าข้าวโบกเนาะก็ขอให้เข้าใจเฮาก็ต้องแฟ
3: เขาก็ต้องแฟร์อันนี้เป็นไอเดียของเพิ่น
2: และอีกอย่างนึงที่ดวงดาวสังเกตเป็นเรื่องขั่วมีลาวกับผัดไทย
3: นี่มีประเด็นขึ้นมาคือกัน
2: ก็เริ่มมีประเด็นขึ้นมาแต่การคุกกันต่างกัน
3: ต่างกันหลาย
2: ต่างแท้โบมีอย่างคือกัน
3: ค่อยมาคมมีแล้วหลายกว่าผัดไทยก็อันนี้คมจริง
2: เพราะว่าดวงดาวนี่คันสิเว้ากับมีชื่อเสียงน้อยนึงเรื่องที่ขวบมีแล้วเนาะขวบมีแล้วนี่ตามเฮียนมาจากยาใหญ่หั่นนะบ่ใส่ซีนใด
3: อืมท่านใส่หยังใส่กับ
2: บ่บ่ใส่หยังอีหยังก็บ่ใส่มันก็แซ่บเองแต่ว่าคันมีซีนหัดใส่น้อยนึงพอให้มีรสชาติซื่อๆมีกินเนาะ
3: ท่านใส่เลือดก็
2: บ่แล้วล่ะเอาเลือดมามาซอยๆ
3: beautiful
2: เย้ตัวนี้ก็พอละตัวนั้นมันขวบมีแล้วคันผัดไทยนี่จะมีเต้าเจี้ยวมีกุ้งแห้งกุ้งฝอยเต้าหู้แล้วก็มักน้ำตาลที่ข้าเจ้าขั่วจะเป็นน้ำตาลปิ๊บเนาะของเราเนี่ยจะเป็นน้ำตาลทรายขาวละล่า
3: แล้วให้ทํามันแดง
2: เป็นคาราเมลซื่อๆมันวิธีการต่างกัน
3: จ้ะคนละแบบ
2: ถ้าจะมาเถียงตัวนี้ก็บ่เถียงได้ล่ะขั่วมีก็ต่างหาก
3: คนละขั่ว
2: ไทยก็ต่างหากคนละขั่วเลยลาวนี่บ่มีหยังเด้อขอแต่มีน้ำตาลแล้วก็มีเส้นหมี่แล้วก็มีเครื่องมีเกลือมีอย่างประมาณนี้นะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายคนบอกว่ากันเดินได้อยากฟังเพลง
3: ฟังเพลงซะเอา
2: ไ
3: อ้ฟังเพลง
1: เนาะ
3: จ้าเอาเลยเอาเลยไอ้
1: สคัมเซ่น
3: เชิญเลยเชิญเลย
1: เอาจากความมาล้มกันต
0: ่
1: อ
0: 99.9

0: 99.9
1: แม่แล้วสวัสดีนายพ่อยนายท่านฟังที่เคารพท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกสวันอาทิตย์10โมงหา12โมงทีมงานซอกสันหันษาซอกสันหันษาเนี่ยดีๆมาเว้ามาลมกับท่านผู้ฟังจบไปเมื่อกี้นี่ไผก็คือสิฮู้เนาะชื่อเสียงเนาะก็แม่นร้องเพลงโซเฟียก็แม่นท่านไซพุ่นสวรรค์ของเฮาก็ซอกเสียงอมตะนี่เอง
2: ขอบใจขอบใจ
1: ฉะนั้น
2: ที่จริงไอ้แสนฮู้ว่าเพลงนี้นี่นะแม่นนักร้องเลเจนด์ที่ดังที่สุดของคนลาวห้องนั่นก็คือไอ้เพชรเนาะวง EXO เพิ่นฮ้องเพิ่นฮ้องมาก่อน
3: วงของเพชรวะ
2: เย่เพิ่นฮ้องมาก่อนแล้วแล้วก
3: ็
2: 7 up
3: เออ 7 up เป็นเพชรดินี่เราไปอเมริกานะแล้วซื้อ
2: เจ้า
3: ลืมซื้อ
2: ลืมซื้อเราละเออ
3: ยังเกาะ
2: ผู้ที่นักร้องที่
4: ซื้อวุฒิยังเกาะ
2: บ่จีซื้อเดี๋ยวถ้าผู้ฟังฮู้ก็เทคเข้ามาเนาะแล้วเว้าถึงเรื่องเพลงของเพลงนี้นี่นะอันเพลงนี้เพิ่นมีการโอ้ล้มกันว่าผู้ใดเป็นผู้แต่งก็จะมีการบ่แม่นทกเถียงก็จะมีการ
3: ด
2: ีเบตกันนิดนึงเนาะแต่ข้าพเจ้าก็ได้โทรไปถามไอ้จันทบูรณ์เพิ่นก็บอกว่าเพลงนี้นี่แม่นไอ้จันทบูรณ์กับไอ้เพชรที่อยู่อเมริกานั่งแต่งน้ํากันในศูนย์หนองคาย
3: แม่นอาจารย์จันทบุญแล้วก็แต่งเพลงหลายเพลงอย
2: ู่
3: โอเคเฮาก็ต้องเอาฟังจากต้นฉบับเนาะว่าแจ้งให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านได้รับรู้เลยนึงว่าอ้ายใหญ่บุญจริงกําลังย่างเข้ามาในห้องทรง
2: เจ้า
3: เพราะว่ามื้อนี้เฮาจะจัดกันเป็น2จุ
1: เจ้าเราบอกง่ายๆว่าเฮามีพี่น้อง
3: มีพี่น้องมาแต่สปป.ลาวมาเยี่ยมยาม
1: เฮาก็สิพาไปเที่ยวในเมือง
3: จ้า
1: พอดีเป็นโอกาสฝนบ่ตกและก็ถือ
2: เที่ยวไปจังได๋ไป
1: เฮา
2: สิบ่ได้ก่อน
1: มา30เจ้ากับน้องดวงดาวจะขอ
3: เจ้ามา3-4มื้อแล้วบ่ทันได้ถ่ายรูปโอเปร่าเฮาส
2: ์
3: พวกหมู่อยู่เมืองลาวก็ว่าบ่เชื่อดอกว่ามึงไปฮอด
1: เ
3: ออแม่นเพราะว่าบ่ทันน่ะบ่ทันได้ถ่ายรูปโอเปร่าเฮาส์นะก็ว่าจังซั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายท่านก็อยากถามพลังทีมงานเฮาว่าอันเดี๋ยวนี้เรื่องฮอมูสหันไปฮอดใส่ละ
2: เอาก
3: ันหัน
2: ว่ายังมีอยู
3: ่ยังมีละบ
2: ่
3: เพราะว่า
2: ซองแคบ
3: นี่เพราะว่าเฮ็ด MOU เนาะ MOU แม่น Memorandum of Understanding
2: หมาย
3: ความว่ามันจะก้าวไปสู่การลงนาม
2: จ้ะ
3: พอเซ็นแล้วล่ะทางจุดใหญ่นี่เน้อแม่นทางอิหร่านหันว่าเซ็นสัญญาสงบการยิงนี่นะ60วันนี่นะมันรวมถึงการฮบทุกๆบอนรวมถึงอยู่เลบานอนเพราะแต่ว่าสุดทางนาตันเยฮูก็ใส่ก
2: ัน เลย
3: ยัดเลยทั้งที่ก็ห่วย
0: 99.9
3: คันว่ายัดเลยนี่มันก็ผิดละเด้
2: ผิดสัญญากัน
3: ข้อที่1เลยเด้
2: เจ้า
3: ผิดข้อที่1เลยวังเมื่อวานนี้บ่ได้ยินว่าทางอิหร่านยิงเหือสินค้าของสิงคโปร
2: ์เอา
3: ซึ่งว่าเป็นซึ่งว่าเป็นคนของอันนั้นแหละคันสิว่าเนี่ยเป็นคนของอันทางอเมริกาเนาะก็เลยอเมริกาก็ว่าเดี๋ยวนี้ท่านทรัมป์ก็ว่าคือสิบ่แล้วเรื่องต้องได้ลบกันสิเอาอาวุธไปยิง
2: เพิ่นว่าสิถล่มให้หมด
3: แม่น US may be forced to militarily complete the job in Iran เพิ่นว่าอาจจะใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ท่านทรัมป์ประกาศนี่ก็มาหลายเทื่อหลายอย่างหลายแบบเกิดแดบ่เกิดแดเนาะก็ไก่แ
2: ท้อือหือก็
3: เป็นไปเป็นไปมาขึ้นกับตัวนี้เนาะเฮาก็เลยว่าเว้าง่ายๆว่ามันบ่ทันจบทันสุดทั้งเสียง
2: บ
3: ่ทันสุดทั้งเสียงคนหลายคนก็ตอนนั้นบ่สิเปิดฮอมูสซั่นก็เอาเหือตั้งเป็นเท่าใดมาจ่ออยู่ปากหั่นแล้วเพิ่นก็ปล่อยอยู่เด้บ่แม่นบ่ปล่อยล่ะบัดนี้ตัวนึงผิดกันอีกหั่นแม่นทางอิหร่านหั่นว่าต่อไปเพิ่นก็จะเก็บคาผ่านฮอมูสหั่นแต่บ่แม่นว่าเก็บคาผ่านประตูแต่ว่าจะเก็บเอาเงินมาไว้บำรุงเพราะว่าเวลาเฮาใช้เหือใช้หยังหั่นน่ะมันจะเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย
2: แม่น
3: แล้วก็อยากได้เงินตัวนั้นมาดัดแปลงปรับปรุงแต่ว่าข่าวล่าสุดจักเป็นแท้หรือบ่ก็ว่าโอมานซึ่งว่าอันน่ะโอมานประเทศโอมานซึ่งว่าแบ่งกันแบ่งสองแคบกับทางนี้หั่นน่ะก็พัดว่าไปเข้าข้างทางตะเวนตกว่าจะบ่เก็บเลยถ้าพี่เห็นเว้ากันว่าตกลงกันว่าเก็บและแบ่งกันเนาะแล้วก็แต่ว่าโตสําคัญมีอีกตัวนึงซึ่งอยู่ในอันใบอัน MOU หันเว้าว่าทรัมป์จะต้องส่งเงิน ส่งอิหร่านคืนเงินมันเป็นเงินอเมริกาเด้เป็นเงินของอิหร่านที่อเมริกาย ึ
2: ดไว้
3: ยึดไว้โดยที่ว่าเมื่อเขาเจ้าขายน้ำมันแต่ก่อนเขาใช้ระบบ SWIFT เด้
2: เจ้า
3: ระบบ SWIFT มันส่งเงินอีหยังกันให้มันใช้ระบบ SWIFT หั่นล่ะกักไว้กักไว้แล้วว่าเขาสิส่งเจ้าคืนว่าคือว่า 200,000 ล้านเพิ่นได้อีหยังเพิ่นได้สิส่งคืนก่อนครึ่งนึงแล้วบัดฮอดยามส่งว่าบ่ข่อยบ่ส่งเงินเป็นเงินให้เจ้าข่อยจะเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อของเกษตร
2: แล้วเอาของเกษตรให้เจ้า
3: เป็นแป้งเป็นมักซาลีเป็นหยังล่ะแล้วข่อยสิส่งพวกนี้หั่นไปให้คนอิหร่านกิน
2: เฮ้ย
3: หมายความว่าข่อยบ่ให้เงินเจ้าแต่ข่อยจะเอาเงินเจ้าหั่นมาซื้อสินค้าข่อย
2: เจ้า
3: แล้วเจ้าอยากเจ้าทากินแป้งหั่นเอา
2: เอา
3: เอาอิหร่านก็บ่ยอมล่ะเนาะเงินข่อยก็ต้องส่งข่อยอีกความหมายนะก็เฮาก็เลยบ่เข้าใจว่าจะไปฮอดใส่เพิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนงงอยู่เพราะว่าทางอุเครนก็ยังบ่แล้วยังนวลกันอยู่อุเครนหั่นเนาะทางนาโตเพิ่นขึ้นมาคืนเนาะว่าสิเอากับรัสเซียนี่โอ๊ยน้องดาวก็เลยบ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งข่าวรายละเอียดซ้ําปล่อยซะแต่ว่าบอกให้ฟังตามที่มันเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะเฮาฟังข่าวนี่ก็ฟังจากข่าวฝากตะวันตกเฮาบ่ได้ฟังจากข่าวนั้นเพราะฉะนั้นต้องฟังหูไว้หูว่าเกิดเหตุหยังขึ้นสมมื้อนี้เฮาก็ใช้เวลาของเฮามาจัดรายการวิทยุวันทิดเปิดเพลงวันให้กันฟังแล้วก็ยินดีเข้าห้องส่งมื้อนี้แม่นอันยังบ่ยิงกําลังย่างเข้ามาประจําหน้าที่อยู่ในแพนโนให้เพิ่นถามสบายดีซะและดวงดาวก็จะขอลาเลยละอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนจึงค่อยมาพบกันใหม่เด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจสุขภาพเข้มแข็งแล้วก็ดูแลตัวเองสภาพทางนอกทรัพย์สินวุ่นวายจังใดก็ตามพวกเฮาต้องดูแลตัวเองรักแพงคนที่ใกล้ชิดเจ้าสบายดี
5: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็เที่ยวให้ม่วนซะเนาะอ่ะบ่เป็นหยังเนาะอย่างน้อยเพราะว่าเฮาก็ได้มาเพราะว่ายันน้องตุ้ยเงาซะเนาะ
2: จ้าโอเคอัน
3: นี้บุญยิงบ่ทันได้ฟังเรื่องข้าวเหนียวมักม่วงบางทีเถียงกันจนว่าน้ําลายแตก
5: มิจฉามิจฉาก็บ่เป็นหยังเฮาก็ได้ฟังที่ว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะก็เรื่องตลกเนาะเอาไปเอามาก็คันผู้ใดคิดบ่ออกก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของ
3: ข้าวเหนียวหมกมองลาวเฮามีแต่หมู่บางกะซอหั่นข้าวโบกหั่น
5: เจ้า
3: อันข้าวเหนียวยัดใส
5: ่อันนี้เรื่องข้าวเหนียวเรื่องหมกม่วงเฮาเกิดอยู่หั่นอยู่แล้วอันนี้มันบ่ควรสิเอามาเถียงกันแม่นตาอันแผ่นดินเดียวมันติดกันคือการอยู่กินมันก็บ่แม่นว่าเถียงที่ว่าเอาเป็นของเจ้าของข่อยเป็นของหมดทุกคนถ้ามันแม่นแท้เพิ่นเอาเข้าไปหยังเกาะเพิ่นว่าไปหยัง
2: เข้าโบก
5: เข้าบ่อันไปหยังเวิร์กไปหยังเกาะโลกเข้าไปในมรดกโลก
2: เจ้า
5: คันมรดกโลกแห้งแล้วเพราะมรดกโลกหมายถ้าว่าเป็นของโลกแม่เอาไปใส่ก็ได้แม่นต
2: า
5: บ่มีของไผใดโอ้ยของไผการอยู่การกินมันของธรรมดา
2: เนาะแม่นๆฟังเพลงก่อนบ่ไอ้บุญหญิง
5: เจ้า
2: เฮาฟังเพลงก่อนแล้วเฮาจังค่อยมาลั่นกัน
0: 99.9

0: 99.9
1: เสียงเพลงอันม่วนๆก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามฟังในขณะนี้เนาะอันนี้ก็บ่แม่นเสียงเพลงจากอันใดก่อน sorry เบอร์4เนาะ
2: เจ้าเป็นเสียงเพลงของเอื้อยสุบรรณคำ
1: สุบรรณคำแม่นนักฮ้องประจำวงโดยเชื่อบ่ได้ประจำวงแม่น
2: นักฮ้องในซิดนีย์ชื่อเสียงคนนึงของซิดนีย์
1: คนนึงในซิดนีย์ของเฮาเนาะ
2: จ้
1: าแม่นคันที่ว่าจักชื่อจังได๋ในซิดนีย์ก็แม่นสังคมอันนึง
2: จ้า
1: ถ้าว่าชื่อว่าใหญ่ก็บ่แม่นชื่อว่าน้อยก็บ่แม่น
2: จ้า
1: พอดีกลางพอดีงาม
2: เพลงนี้เมื่อก่อนหั่นล่ะแม่นอันเอ้ยสุบรรณคำเพิ่นหาก็ได้มาอัดวังปีที่แล้วนี่เนาะมาอัดก็ซึ่งเพิ่นได้โทรมาเพิ่นบอกว่าโอ้อันเอ้ยมีเพลงนึงอยากให้น้องตุ้ยช่วยเฮ็ดดนตรีแล้วก็อัดบอลเฮาก็ได้ทํากันบันทึกเพลงนี้ขึ้นมา
1: อ๋อแม่นของพวกแฟนๆเฮาเอง
2: เจ้าๆเจ้า
1: เพราะว่ามาฟังเบิ่งเสียงนะโอเคนี่
2: เขาพยายามที่จะเฮ็ดให้มันเขาเอิ้นว่าม
1: ันแบบคลาสสิก
2: นะคลาสสิกเจ้า
1: เพราะว่าเนี่ยนี่มาถึงว่ามันแต่170เนาะบ่แม่นกาย70ขึ้นมานี่นะ
2: 80
1: 90เออบัดนี้ตัวนี้มันเข้าเซา
2: เข้าเซาใส่แต่ว่าเฮาอยากให้มันเป็น
1: มันเป็นคลาสสิก
2: คลาสสิกเน
1: าะครับพระเจ้าบ่เข้าใจก็ยังคิดว่าโอ้มันแม่นจังซี่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแล้วเว้าถึงเรื่องเมื่อกี้คือเอื้อยไพวันก็ยังเว้าถึงเรื่องอันข้าวเหนียวมักม่วงเนาะซึ่งเป็นการทกเถียงระหว่างโศกทราบขึ้นมาเนาะที่จริงก็คือพวกเฮาเคยเว้าแหละข้าวเหนียวมักม่วงใส่กะทิหั่นล่ะแม่นของประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยเพิ่นเป็นอันเจ้าตำดับที่คิดค้นเอาสูตรนี้ขึ้นมาหั่นล่ะแล้วก
1: ็ก็สิแม่นบ
2: ่ของเฮาแล้วมันข้าวเหนียวโบกมักม่วงอันนี้มันความจริงเนาะอันนี้เพิ่นได้ไปลงทะเบียนของยูเนสโกแล้วหั่นน่ะเฮาก็เห็นพร้อม
1: พระเจ้าก็บ่เห็นพร้อมปานใดดอกเพราะว่าชีวิตการเป็นอยู่แต่ละภาคนะของโอล่าฮ้อนนี่นะเฮาสิจําแนกว่าโอ้ของผู้นั้นของผู้นี้มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าคือบ้านนั้นบ้านข้าพเจ้านี่คือน้องตุ้ยว่าหั่นถูกต้องว่าพอกินข้าวเหนียวกับมักม่วง
2: ซอเ
1: นาะตัดเครื่องนึงแล้วก็มักนะข้าวเหนียวยัดเข้าก็ม
2: าซออันนั้นต่างกัน
1: บัดนี้คั่นว่าไปเฮือนนั่นน่ะไปบ้านป้าข้าพเจ้าใกล้จากอันนี้เกือบเป็นโอ้เป็น100 200ลักไปหาเพิ่นหั่นบ้านเพิ่นเพิ่นปลูกบักนะมีมากันผ้าหลายเพิ่นเฮ็ดเพิ่นว่ากวนมักพร้าวใส
2: ่แม่นบ่โอ้
1: เพิ่นเฮ็ดบักใส่บักพร้าวบัดนี้ข้าพเจ้ามาคิดเบิ่งเฮาก็ได้ยินเดี๋ยวนี้แต่ว่าความจริงข้าพเจ้ากินมาแต่น้อยพุ่นเพราะว่ามันขึ้นก็ว่าบ่ได้มีบักพร้าวหลายเพราะอยู่ประเทศไทยนี่บักพร้าวเพิ่นหลายเด
2: ้แ
1: ล้วภาคใต้เห็นบ่เพิ่นก็เลยคั่นสิว่าเฮามาตีราคาเบิ่งว่าอันน่ะแม่แต่คงอยู่ห้องกินเนาะคั่นแถวภาคอีสานกินอย่างนึงคั่นแถวภาคใต้ของเมืองไทยแปลว่ามีอันนี้มีมะพร้าวหลาย
2: ก็จะเฮ็ดกะทิ
1: เซาก็เซาหยังแม้แต่เฮ็ดหยังก็ต้องใส่กะทิ
2: เจ้า
1: แม่นบ่เห็นบ่อันนี้มันการอยู่ชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละภาค
2: พระ
1: เจ้าก็เลยว่าซื้อเอาของแมวนี่มาโตเถียงกันมันเป็นหน้าตลกนะ
2: แต่ว่าที่เว้าถึงเรื่องไอ้บุญยิงจะบ่ฮู้เบื้องอันต้นปลายสาเหตุเนาะคนที่เอามาโต้เถียงหั่นละแม่นบ่แม่นคนฟังสปป.ลาวเนาะและแม่นคนที่ว่าอพยพคือพวกเฮาที่หนีมาแต่1975 80พุ่นเอามาสร้างเป็นประเด็นเพื่อที่จะสร้างความแตกแยก
1: โอ้อายก็เห็นอยู่เพราะว่าอันนี้แม่นนางอันนึงเราสัมภาษณ์ในทีวีอันนี้เราอาจสิว่าความจริงเพราะว่าเราหั่นก็เป็นลูกหลานของพวกอพยพแบบพวกเฮามั่งสิ
2: แม่น
1: แต่อพยพก็แม่นสิเป็นพ่อแม่ก็สิแม่นรุ่นเฮานี่แหละไป
2: ก็สิว่าแล้วก็สิรุ่นพวกเฮาคือกัน
1: รุ่นพวกเฮานี่แหละเราก็สิว่าอันน่ะอยู่บ้านเฮานี่ก็แม่นข้าวเหนียวมักม่วงเฮาก็เฮ็ดคือกันเพราะว่าคันฮอดน้ําบุญน้ําหยังเพิ่นก็เอามะพร้าวลงมาขูดแจนี่แล้วก็ขูดแจกระต่ายเรียบร้อยแล้วก็มาปั้นเป็นกะทิมะพร้าวแล้วก็เฮาก็คนใส่เพราะว่ามันแซ่บแล้วมันมั่นอีกเห็นบ่อันนี้เฮาสิมาสามารถว่าเคลมว่าของผู้นั้นผู้นี้อันนี้มันก็เป็นหน้าตลกนะ
2: แต่ว่าแต่ว่าอาสูตรที่ว่าเฮ็ดกินหั่นเขาเจ้า
1: ส่วนมาก
2: เขาเจ้าได้ไปลงทะเบียนกับยูเนสโกเนาะก็เป็นเขาก็ต้องยอมรับว่าโอเคคนที่ลงทะเบียนอันนั้นมันมีต้นต่อมาจากหั่นเขาก็ต้องยอมรับว่าเป็นของเขาเจ้าโอเคแล้วบัดนี้นะว่าถึงเรื่องข้าวเหนียวหมักม่วงแล้วมันจะมีพวกคนกลุ่มหนึ่งเขาเอิ้นสายโหนสายโหนนี่ก็เริ่มโดดเข้ามาแล้วก็เคลมน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำแจ่วส้มหันไอ้ยิงได้ยินบ่เรื่องน
1: ี้แม่นได้ยินได้ยินแต่ ว่าเรื่องของเรื่องหันว่าใช่ว่ามันก็แลนไปมัธุบอน
2: โอ้ย
1: ขึ้นไปฮอดนะเรื่องประวัติศาสตร์บ่ลางคนก
2: ็
1: หลายคนก็หิวแสงก็ไปเว้าว่าโอ้เมืองลาวนี่เฮาก็เกิดแต่1900
2: 50ปีที่ผ่านมา
1: 50ปีผ่านมาโอ้ข้าพเจ้าตอนนั้นมาปากอยู่นี่ก็บ่แม่นปากภาษาลาวได้สั่นเพราะว่าเกิดก่อน1900
2: 75
1: 75ข้าพเจ้าเกิดก่อน75อีกแม่นบ
2: ่ยังจะ
1: เออสั่นข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าบ่มีสัญชาติซะแล้วติ
2: เปิดปากภาษาล้านสร้าง
1: อ้าวอันนี้มันการที่ว่าหิวแสงทั้งหมดที่ว่าพวกที่ว่าออกในโซเชียลมีเดีย
2: แม่น
1: ข้าพเจ้าบ่ได้ต่อต้านหยังข้าพเจ้าก็บ่ได้เว้าหยังแม่นพวกหิวแสงเท่านั้นอยากให้พวกที่ว่าหลายๆคนนี่เข้าไปคอมเมนต์จังซั่นจังซี่แล้วก็ได้น่ะได้แสงเนาะว่าซั่นต่อไปอันฉะนั้นเฮาก็เฮาเข้าใจตัวนี
2: ้
1: จะสู้เอาเป็นเรื่องว่าเอาเรื่องการเมืองให้คนมาผิดกันบ่จังซี่ข้าพเจ้าว่าเป็นหยังลาวกับไทยนี่ผิดกันบ่ได้เนาะเพราะว่าบ้านนั้นลุงของข้าพเจ้าน่ะมันเป็นต่อเขตข้าพเจ้าต่อเขตแล้วข้าพเจ้าไปยามลุงข้าพเจ้าน่ะแล้วถามว่าฟังไทยมันฟังไหนเพิ่นบอกว่ามีแต่กกมักบกต้นนี้แล้วอาจารย์เป็นอันนี
2: ้เขตไทย
1: เขตไทยแล้วสิว่าจังได๋ต้นบกบก

0: แม่น
1: เห็นบ่บัดนี้สิเฮ็ดว่าจังได๋พวกที่ว่าบ่ได้อยู่ในน่ะชายแดนน่ะก็บ่สมควรสิไปเฮ็ดให้เขาจะผิดใจ
0: แม่น
1: จะผิดกันตัวเองนั่งอยู่บ่อนนึงเฮ็ดให้พวกนี่ผิดใจ
0: นอกจากพวกอยู่ชายแดนแล้วก็ยังมีแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ไทยนอกเกือบ 300,000 กว่าคน
1: เขา
0: เจ้าก็
1: จะต้องขึ้นได้น
0: ึงเ
1: ออมีปัญหา2มากับปัญหาหั่นมันบ่แม่นว่าปัญหาแต่ลาวปัญหาไทยคือกันเรื่องค้าขายมีนางอันนึงออกมาเว้าข้าพเจ้าก็อ่านไปซื่อๆดอกมีนางอันนึงออกมาเว้าว่าโอ้ยอันน่ะลาวสิมีข้าวเหนียวหยังคั่นไทยบ่ส่งเข้าไปแล้วส่งไปต่างประเทศให้พวกเจ้ากินเห็นบ่แต่อย่าลืมไหนเวียดนามเขาก็มีข้าวเหนียวมาขายคือกันเห็นบ่ตัวนี้ล่ะเฮ็ดให้การค้าการยังยุดสงัดถ้าว่าเฮานี่เป็นข้าพเจ้าบ่ถือว่าข้าพเจ้าหัวสูงกว่าผู้อื่นแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าเฮาต้องควรคิดได้ของแนวนี
0: ้แม่น
1: ๆบ่แม่นเฮาสิเลยไปตามกระแส
0: เจ้าก
1: ระแสหั่นแม่แม่พวกจะได้จนมนบมาขาบโอ้ยอันจําให้เขาน้อยเด้นั่นนี่ขอนบขอขาบเป็นบ่มีข้าพเจ้าเคยเห็นอันนี้มันเป็นการหาเงินหาคําอีต้นเขาเจ้าข้าพเจ้าก็เลยว่าเอาถามว่าคนหัวสูงๆแน่ๆนึงเฮาก็ลืมผ่านนั้นไปเลยซะ
0: จ้ะ
1: บ่ต้องเอามาคิดว่าผู้นั้นผิดผู้นี้ถูก
0: อืมโอเคฟังเพลงก่อนซะสั้น10โอ้ยบุญยิง 10:58 เข้าทางสถานี
1: แม่นวะ
0: แม่น
1: โอ้ลืม
0: เกือบลืม
1: แ
0: น
1: ่
0: เว้าข้าวเหนียวบักม่วงหลาย
1: อะ
0: เข้าทางสถานีก่อนซะ
1: ทางสถานีเลยเนาะโอ้เข้าอยู่ในนอกทางสถานีนี่ลงเด้อแป๊บเดียว
0: เห็นบ่
1: โอเคบ่เห็นแน่นี
0: ่อ้าวกด play อยู่ฟักพุ่น
1: เ
0: ล
1: ย play พุ่นเนาะ
0: เอออ่าลองเบิ่งได้บ่ซอกหาบ่เห็น
2: This is it. The real deal. This is Swan 99.9.
3: Right now, children in our community need safe and caring homes.
4: At MacKillop Family Services, we urgently need more foster carers.
3: When you open your heart and your home, you will change a young person's life forever, and you won't do it alone.
4: MacKillop will support you every step of the way with training and support that is available 24/7.
3: Become a foster carer with MacKillop Family Services today.
4: Visit MacKillop.org.au to learn how you can help.
5: Station sponsor.
6: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
7: A simple phone call can make all the difference. The Australian Red Cross Telecross Service connects older community members with a friendly voice. Their trained staff and volunteers call every day to check on well-being or just for a social chat when you need it. If you or someone you know could benefit from this support and have a My Age Care registration, you can access the service free of charge. Call the Australian Red Cross today on 1-800-441-014 or visit redcross.org.au for more information. The Australian Red Cross Telecross, a lifeline to independence.

0: ยังก็เพลงนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ฟังเซโกงสมัยก่อนฮันโอ้ไว้แม่ลืมเนาะครั้งหนึ่งที
1: ่
0: ฟังเซโกงเป็นเพลงคลาสสิกตัวหนึ่งแต่ว่าตอนเพลงรุ่นนี้ฮะเพิ่งก็มาเปลี่ยนขั้วบอกร้อยหนึ่ง
1: แมน
0: แต่ก่อนเป็นเพลงแบบว่า
1: สงคราม
0: สงคราม
1: แสนอัตปืน
0: ตอนนั้นสงครามจบแล้วเพิ่งก็มาเปลี่ยนแสนสี่ข้าพเจ้าก็หมายถึงว่าหายความนับถือผู้ที่ว่าเพิ่นนักแต่งเพลงและเอาเสียงเอาอดีตเขามาประกอบแทนนะข้าพเจ้านับถือที่สุดเพลงรุ่นเก่าอ่ะนะบ่แม่นหยังเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นบ่มีเนาะเพิ่นยังสามารถว่าอันเอามาประกอบกันได้นะข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเคยไปเบิ่งแต่จังหน่อยนึงมาไปเห็นเพิ่นซ้อมเพลงอ่ะนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: กรมประสานงานบ่เพิ่นซ้อมเพลง
1: กรมประสานงาน
0: ข้าพเจ้าไปเบิ่งว่าโอ้มือกองกับอันนี้อัดไปคนละเถื่อบ่แม่นอัดคนละเถื่อแล้วตอนอัดคนละเถื่อมาถึงว่า175มา
1: เจ้า
0: แต่ก่อนนั้นแปลว่าอัดพร้อมกัน
1: แม่น
0: ๆคันไผผาดได้หมายถึงว่าตรงไหน
1: เอาใหม่
0: เจ้าเห็นบ่จังนั้นโอ้ก็จะว่าสมัยนั้นมันกันสิว่าก็แม่นแผ่นเสียงกี่ครั้งเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: น้องตัวอีกก็สิได้เห็นอี
1: เกิดทันอยู่
0: เกิดทันอยู่เนาะแผ่นเสียงเนาะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันแผ่นเสียงกี่ครั้งแผ่นเสียงเป็นพลาสติกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าไวโน
0: แม่นไวโนแหละ
1: เจ้าแล้วเมื่อกี้นี่ก็เนี่ยเขาก็ยังวนเวียนอยู่เนาะมื้อนี้เว้ากลับมาเว้าถึงเรื่องอันเมืองเฟืองนี
0: ่เอ๊ะข่าวไปใหม่เมืองเฟืองที่ว่าเพิ่นตั้งน้ําไว้น
1: ี่แม่นแล้ว
0: ฝนควรจะเป็น
1: ฝนตกหลายอยู่แต่ว่ามีการตั้นน้ำไว้กันน้ำไว้บ่ปล่อยลงมานั่นก็คืออาจจะสร้างเขื่อนน้อยอีกถ้ามีการเฮ็ดจังซี่นี่พวกที่มาลงทุนสร้างรีสอร์ททั้งลุ่มหั่นแปลว่าเจ๊งหมด
0: มันก็บ่คักเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นน้ำมันลงซั่นน่ะมันก็บ่งาม
1: เลยเห็นฮอดพื้นเลย
0: หมายถึงว่ามันบ่เป็นธรรมชาติเลย
1: เจ้า
0: หมายถึงว่าธรรมชาตินี่มันคนตกแต่งเอาคนส่วนมากเฮานี่มักไปอยู่แบบธรรมชาติแท้ๆ
1: แม่น
0: ถ้าหอดน้ำน้ำไหลก็ไหลอย่างน้อยน้ำบ่อันนี้ก็น้ำมันต้องติดหย่อนน้อยนึง
1: เจ้า
0: อันนี้แห้งไปเลย
1: แห้งไปเลยนี่มันมีการกันตันน้ำบ่ครบไว้ลงมาเน
0: า
1: ะ
0: ก็ฮู้อยู่เฮาฮู้อยู่ว่าเพิ่นเฮ็ดเขื่อนนั่นน่ะแต่ว่าก
1: ็แต่น้ำฝนตกหลายได้ช่วงนี้บ้านเฮา
0: เริ่มบ่อนก็ยังมีน้ำท่วม
1: แม่น
0: ๆแล้วเป็นยังต้องว่าอันนี้หรือว่าแต่ละอันนี้เฮาก็คิดไปหลายเนาะหรือว่าบ่ได้กินเงินกินคำนำกันบ่แล้วก็เลย
1: แม่นอาจจะเน
0: า
1: ะ
0: เออบ่ฮู้จักคือดังแท้ข่อยเป็นผู้เฮ็ดเกิน
1: บ่ได้ข่อยคุมนำเนาะเอออ
0: ันนี้ก็เว้าไปจังได๋เมืองบางลาวบ่ได้นะครับ
1: เจ้าจ้ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เบิ่งแล้วหดหูใจเนาะเพราะผู้ที่ไปลงทุนนั่นหลายล้านดอลลาร์เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละเพราะว่าข้าพเจ้าไปเมืองเฟืองน่ะเคยไปนอนอยู่หั่น
1: อือเป็นจังได
0: ๋แต่ว่าสมัยนั้นมันยังบ่มีลักชัวรี่แบบว่าอยากเราความที่หายอยากทายอย่างนั้นตัวระยางขึ้นไปเทิงอีก
1: ว่า
0: เออดักเดินเที่ยงขึ้นกับยาแต่ว่าเขาอยากทายเขาก็ประกาศทายชนะเนาะขึ้นไปย่างขึ้นไปเทิงแล้วย่างฝนนี่ก็แม่นตะลิงอะนะ
1: หมื่น
0: อีกเห็นบ่มันก็บ่สะดวกสบาย
1: อันนี้จะปีก่อนไอ้ยิง
0: โอ้ยบางได้นี่นะก็บ่อันนี้เท่าไรปีดอก4-5ปีผ่านมานี
1: ่
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปเบิ่งพวกเพื่อปนสร้างอันนี้บ่อนนอนนะมีห้องน้ํานะอยู่ทั้งในบ่มีหยัง
1: เย็น
0: มีแอร์เย็นมีหยัง
1: ครบ
0: แต่สมัยข้าพเจ้าไปผู้เพียง5ปีซื่อ
1: เจ้าย
0: ังได้ตบยุงแปะๆอยู
1: ่โอ้
0: เจ้าก็คือต้องตุ้ยเว้าหั่นว่าผู้ที่ว่าไปลงทุนนั่นน่ะเพิ่นต้องลงทุนหลายขนาดใดเห็นบ่ตัวนี้แหละพาให้สูญเสียภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
1: แล้วก็เสียลูกค้าไป
0: เสียลูกค้าและการท่องเที่ยวเพราะว่ามีคนมาโฆษณาให้บักหลาย
1: ๆอิน
0: ฟลูเอนเซอร์แบบไทยเมืองไทยบอกเพิ่นก็ว่าเบิ่งรถให้บ่น้ําเมืองเฟืองนี่น้ําไหลจังซี่แล้วเห็นผู้เห็นหยังที่ว่ามันเข้าพระเจ้าไปได้ทายมันก็งามแท้เมื่อเวลามาเห็นน้ําแห้งสิล่ะโอ้มันนั่นสิเว้า
1: เจ้าเจ้ามีหยังที่มาโอ้ลมต่อบ่หรือว่าฟังเพลงก่อน
0: เจ้าฟังเพลงมันม่วนก่อนเนาะว่าข้าพเจ้าก็สิได้นะจักสิไว้นะเอาลําซะเน
1: า
0: ะ
1: เอาลํา
0: เปิดม่วนๆให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังในขณะนี้เนาะเจ้า

0: 99.9
1: จะเอาเปลี่ยนรสชาติหน่อยหนึ่งเนาะเพราะมีผู้เพิ่นคอมา
2: จ้าก
1: ับบ่เป็นหยังเนาะเปลี่ยนรสชาติหน่อยนึงพอเวลานี่ก็แม่น11โมงกับ15นาทีก็ยังอีก45นาทีอันนี้ข้าพเจ้าก็อ้อยใจนะทีมงานซื่อๆดอกเพราะว่าสงสัยหิวข้าว
2: หิวข้าวหรือว่าหิวกาแฟเนาะ
1: หิวข้าวหิวกาแฟ
2: จ้าสำหรับท่านที่เบิ่งถ่ายทอดสดหรือว่าฟังสดเนาะเพิ่นก็ได้เทคเข้ามาเทคเข้ามาให้ความคิดความเห็นเพิ่นบอกว่าบ่ควรที่จะไปอันโตเถียงกันเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง
1: ข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าว่าอันนี้มันการหิวแสงสองมาก็เป็นต้องให้เกียรติผู้ที่ว่าเขาจะอยู่โดยที่ว่าเขาบ่เขาก็ฝ่ายใด
2: แม่น
1: ๆเพราะว่าชีวิตการเป็นอยู่คือข้าพเจ้าแหละข้าพเจ้าเคยส่งให้เขาเจ้าเห็นอยู่ก็ว่าบ่ติดตามก็ติดตามนิดนึงเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนข่าวจะต้องจะฟังข่าวไปข้าพเจ้าก็ได้ส่งอันข้าวเหนียวกับอันยังปีเขียดเนี่ย
2: ครับสุขภาพเจ้าอันว่าถึงเรื่องข้าวเหนียวไอ้บุญยิงฮู้บ่ว่าคนลาวประเทศลาวเฮานี่นะเป็นคนลาวนี่นะบริโภคข้าวเหนียวหลายที่สุดในโลกอันดับนึงคนลาวคนนึงจะกินข้าวเหนียวประมาณ200ถึง250กิโลต่อปี
1: อาจมีส่วน
2: และคนลาวนี่จะกินข้าวเหนียวถึง 87% หมายความว่าคนลาว100คนมี87คนกินข้าวเหนียวแล้วเหลืออีก13คนจะกินข้าวเจ้า
1: จ้าอันนี้ครับพระเจ้าเสื่อมอยู่เพราะว่าคือข้าพเจ้าเองนี่เนาะว่าคนอันนี้เนาะคันกินโดนกินแต่ข้าวเจ้านี่อีกโดนๆน่ะงัดข้าวเหนียวเข้าไปเทื่อนึงนี่คือว่าปู้มีแห้งคือ
2: ข้าวเหนียวจะอิ่มดน
1: แม่นอิ่มดน
2: อิ่มดน
1: เพราะว่าเฮาเกิดมาล่ะแต่ยังน้อยเฮาก็เคยกินแบบนั้นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ฉะนั้นมันการติดเพดการระวังการอยู่การกินนะเฮาสิเถียงกันบ่ได
2: ้
1: ลองสุกลองคนสิว่าบ่ให้ข้าพเจ้ากินข้าวเหนียวซะว่าซั่นบ่ข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นของพวกอีสานแล้วลาวเฮาบ่ต้องกินข้าวเนี่ยมันบ่แม่นว่า
2: แต่ข้าวเหนียวน้ําตาลสูง
1: แม่น
2: เวลาคนที่บินมีเบาหวานคือข้าพเจ้าเองก็มีเบาหวานเนาะถ้าว่ากินข้าวเหนียวเข้าไปปุ๊บนี่ต้องได้กินยา
1: แม่นต้องได้กินยาไผคือกันอ่ะว่าทุกคนก็ได้กิน
2: ถ้าบ่กินยานี่มันจะเริ่มรู้สึก
1: แม่นวินหัว
2: บ่วินเมาๆเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังเนาะ
1: แม่น
2: ล่ะแล้วเว้าถึงเรื่องข้าวเหนียวที่ว่าอันที่ว่าทุกมื้อนี้นี่นะข้าวเหนียวที่ขายอยู่ออสเตรเลียนี่นะมันมีวิธีก็ยิงที่ว่าอันบ่ต้องมาหุงโลด
1: แม่นข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องมาแล้วก็เอาเข้าอันใส่ไปหยัง
2: ไมโครเวฟ
1: บ่หุงแต่ว่าข้าพเจ้าม
2: ันบ่แซ่บปานใด
1: แต่ข้าพเจ้าก็บ่อยากเสี่ยงปานใดเพราะว่า
2: เป็นหยัง
1: ฮะเพราะว่าแนวหุงก็มีอยู่แล้วบ่จําเป็นต้อง
2: แม่นแต่ที่จริงเอาข้าวเหนียวใส่ไมโครเวฟหุงออกมาใหม่ๆมันจะกินได้อยู
1: ่
2: กินได้อยู่แต่ว่าหลังจากมันเย็นปึ๊บแล้วมัน
1: สิแข็งเลย
2: แข็ง
1: มันบ่แม่นที่ว่าเฮาเคยกินแบบธรรมชาติเนาะ
2: และมีหยังก็มีข้าพเจ้ามื้อนี้บ่ได้จดหยังมาหลายเนาะเว้าถึงเรื่องมีหลายๆอย่างที่โอ้เรื่องข้าวที่ว่าอันน้องๆ2คนที่ว่าดื่มน้ําดื่มและเสียชีวิต
1: ลองว่า
2: โอเค
1: มันเป็นอะไรก
2: ็คืบหน้าถึงปัจจุบันนี้แม่นทางการเพิ่นได้ไปกักตัวเจ้าของโรงงานน้ําดื่มเพื่อที่จะกวดหาต้นปลายสาเหตุเนาะแต่เพิ่นคิดว่าเจ้าของโรงงานน้ําดื่มอาจจะเนาะบ่แม่นว่าได้อาจจะมีส่วนในการที่ทําความสะอาดอันกระตุกน้ําบ่ดีจึงเฮ็ดให้มีการย่ออะไรกระตุกน้ําอาจจะได้เอาน้ําไปใส่สารเคมีแล้วหลังจากที่ใส่สารเคมีมาแล้วร่างบ่ได้สะอาดก็เลยเอามาใส่น้ําให้คนดื่มอันนี้ข้าพเจ้าบ่น่าจะคิดว่ามันจะเป็นอย่างสั้นเพราะว่าอย่างไอ้ยิงอันกระตุกน้ํานี่นะถ้าว่าเฮาล้างสําใดสํานึงถ้ามันมีสารเคมีน้อยนึงนะมันจะกินมันกินเข้าไปมันจะบ่ตายโลดอันนี้น้องคนนั้นกินเข้าไปบ่ฮอด5นาทีคลับหมายความว่า
1: จ้ะหมายถึงว่าม
2: ันเข้มข้นขนาด
1: มันเข้มข้นขนาดนั้นหมายถึงว่ามันต้องเป็นยาชนิดนึงที่ว่าเขาไปใส
2: ่
1: มันบ่แม่นเรื่องเคมีโกที่ว่าติดอยู่ใน
2: ในกระถัง
1: ในกระถังเพราะว่าส่วนมากนี่เฮาสิไปเพ่งเล็งใส่อันน่ะ ว่าก
2: ระตุกน้ำดื่ม
1: กระตุกน้ำดื่มมันกับบ่ได
2: ้แม่น
1: แต่ว่าเฮาต้องเพ่งเร่งใส่กระตุกน้ำดื่มก็ถือคือกันหมายถึงว่าบางที่พวกที่ว่าอันแม่ยังเขาเอื้อน
2: บ่หวังที
1: ่ผู้ที่ว่าเพิ่นเช็คตอนสุดท้ายเขาเอื้อนนั่นก
2: ็quality control
1: quality control
2: จ้ะ
1: จะต้องเอาคนผิดนำผู้นั้น
2: แต่ว่า
1: แต่ว่า
2: เนี่ย
1: ก่อนเขาสิออกนะมันก็แน่นอนอยู่แล้ว
2: มัน
1: เขาก็บ่อยากให้เสียห้องงานเขาอยู่แล้ว
2: แม่น
1: อาจจะมีส่วนในส่วนหนึ่งที่ว่าอยู่ในหันแหละหลังจากเอาออกมาจากบริษัทแล้วคนเฮาเฮ็ดได้ทุกอันอาจจะเอาไขแหละเอาแก๊สใส่ไม้บ่หรือว่าเอาแสลงฉีดยาเข้าไปใส่บ่แม่นยังทํานองนั้นแหละอ
2: ัน
1: นี้มันก็บ่ยากเพราะว่า
2: แล้วมันต้องมีเหตุผล
1: มีเหตุผลของมันแต่ว่า
2: เฮาจะเฮ็ดเพื่อหยังแม่นบ
1: ่แม่น
2: จะเฮ็ดเพื่อหยังแล้วคนอินโนเซนต์คน
1: แม่น
2: อันน่ะคนที่บ่มีความให้เดียงสามา
1: ออ
2: มาตาย2คน
1: แล้วจะอยากล่มพงงานมันบอกเรื่องใด
2: ๆแม่นแม่นบ
1: อก
2: แล้วมันนี่เป็นหยังคนคนที่อยู่ล่มแอมมันฮู้ว่าน้ําดื่มนี่มียาพิษแล้วเอาไปให้หมากินหมาตายเอาไปให้ไก่กินไก่ตายอันนั้นแหละ อันนั้นแหละผู้ที่ฮู้นั่นแหละอาจจะฮู้หลายไปน้อยนึง
1: เจ้าฮู้หลายไปน้อยนึงข้าพเจ้าคิดเดียวคิดคือกันฮู้หลายไปน้อยนึงแนวนี้มันแปลว่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกไป
2: อื้ออื้อเฮาก็อันเห็นพ่อแม่ของผู้ตายเนาะออกมานั่งให้บอกว่าเออข่อยเสียลูก2คนแล้วข่อยก็ต้องได้ทําการสาปนกิจเนาะก็บ่มีเงินบ่มีคําอย่างนั้นน่ะครอบครัวก็ทุกข์ยากอย่างนั้นแหละก็เห็นใจเพิ่นเน
1: าะเจ้าเห็นใจเพิ่นผู้ที่ว่าถือแม่นหยัง
2: ประสบ
1: ภัย
2: ประสบ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการเฮียนฮู้ให้สังคมฮู้จักว่าเผ็ดมันสิมีเหตุเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเฮาสิแก้ไขวิธีใด
2: แม่
1: ฉะนั้นพวกที่ว่าเป็นทั้งผู้ที่ว่าเบิ่งแย่งหรือว่าทั้งรัฐบาลทั้งหยังก็อย่าต้องได้ใส่หน่วยพิเศษว่าโอเคมันเป็นจังได
2: ๋จ
1: งนําหน่วยนี้มันด้วย
2: สปอกิจ
1: ที่ว่าเช็คสําหรับเรื่องอาหารการกินเมื่อแล้วคนตายต้องเอาไปเช็คเบิ่งว่ามันมาจากไสมันตายจากนี่แท้บ
2: ่น้ํามันมีหยัง
1: แท้น้ํามันมีหยังแท้บ่มันมาจากตอนใดแล้วอันนี้เป็นการเฮียนฮู้ก่อนเฮาสิเฮียนฮู้ทุกอันแต่ว่าก็แม่นอยู่การเสียใจเฮาบ่อยากให้ไปเฮียนฮู้นําคนแต่ว่าคนเฮานี่เฮ็ดได้ทุกอัน
2: อือฮึ
1: ตามหมายคือแม่นเอาตุ้ย
2: แ
1: ม่นบ่อันนี้ข้าพเจ้าคิดดอกแต่ว่าคนเฮานี่ถามว่าบ่มีเรื่องเฮาก็บ่ได้เฮียนฮู้ตัวนี้เป็นการเฮียนฮู้ให้คนทุกๆคนต้องมีสติระวังตัวตลอด
2: แม่นโอเคไปฟังเพลงมวน
1: ม่วนม่วนจากเออแม่นน่ะเน
2: า
1: ะ
2: แม่นไผจีห้องบัดนี้น่ะ
1: จังว่านี่เด้อเพราะว่าเบิ่งอันน้องตุ้ยมีคนขอมาบ่หรือว่าไดใด
2: ยังบ่มีย
1: ังบ่มีซะเนาะอ่ะบ่เป็นหยังอ่ะแม่นโอ้เอาหยังก็ข้าพเจ้าก็ยังว่าอันเบิ่งเด้อขอให้ไปเช็คเบิ่งอันอ่ะบ่เป็นหยังอ่ะเอาเพลง
2: มีระบบ
1: มีโอเคเปิดไปเลยเพลงม่วน

0: 99.9
1: เลยเนาะเปิดหลายเพลงจังหวะใดจังหวะใดผสมประสานกันไปเนาะ
2: ลำมวลมวลเนาะเมื่อกี้เอ้ยไพวันเว้าถึงเรื่องอากาศดินฟ้าอากาศเนาะข้าพเจ้าบังเอิญเปิดไปเห็นดินฟ้าอากาศอยู่บ้านเฮาเวียงจันทน์เนาะไอ้ยิงฮู้บ่ว่าเวียงจันทน์นี่บ้านเฮามื้อนี้นี่นะฝนตก
1: 80%
2: ครับแล้วก็มื้ออื่นฝนตก 90% จะฝนตกตั้งแต่มื้อนี้จนอาทิตย์หน้าตกทุกมื้อเรียนกันทุกมื้อ
1: มันแม่นฤดูฝนได้
2: แม่นว่าแต่ว่าอากาศจะอยู่ที่25หา33องศา
1: เทียบใช้แล้วหันเฮามีโอกาสดีไปเทียบใช้แถวอยู่แถวยุโรป
2: ยุโรปหันเห็นบ่ยิงอยู่40บ่
1: จ้ะ44
2: 44เพิ่นพากันโอ้เขาเจ้าลึ่งอยู่อากาศหนาว
1: เนาะอากาศหนาวและสองมาการที่ว่าการสร้างเฮือนสร้างซ่านสร้างใส
2: ่สร้างใส
1: ่ความหนาว
2: อากาศหนาว
1: อากาศหนาวและหลายเฮือนระวังเกือบ 80% บ่มีแอร์คอน
2: มันหนาวเด้
1: มันหนาว
2: มันจะเก็บของอุ่น
1: มีแต่ฮีเตอร์
2: ม
1: ันนี่ซ้องมาน่ะปองเยี่ยมก็บ่มีหลายคือเฮาเห็นบ
2: ่เฮือนจะหนาจะเก็บของ
1: เฮือนจะหนาหลายกว่ามันนี่การฮ้อนสิฮ้อนหลายกว่าเฮาแต่ว่าเฮือนของพวกเฮานี่เห็นบ่เฮาอยู่หลายเฮือนมีแต่ปองเยี่ยม
2: แม่นเพื่อลม
1: เพื่อลมผ่านเพราะว่าเฮานี่ถือฮ้อน
2: จ้ะ
1: แล้วก็หนาวก็จังว่าเฮามาคิดเบิ่งแล้วโอ้ก็อีต้นเขาเจ้าเพราะว่าคนอยู่เมืองฮ้อนแล้วไปถือคน
2: จนหนาว
1: แล้วไปถือฮ้อน
2: เจ้า
1: ก็รับบ่ได้เด
2: ้โอ้สิตายหั่นติแม่นบ่
1: บ่แม่นตายนะตายหลาย
2: อือ
1: แต่ละปีเห็นก็บ่แม่นตายหน่อยเด้ตายหลายแต่ว่าเพิ่นก็ทุกๆปีเพิ่นก็เป็นมาแบบนี้แต่ว่าเพิ่นก็คิดว่ามันคือสิดีลงไปแล้วแต่มันก็หนักหนา
2: ดักหน้าแล้วก็คนตายดิกน้ําหันไปลิ้นน้ํา
1: เจ้าเพราะว่าแม่น้ําแ
2: ซ่น50ปลายคนล่ะ
1: แม่น้ําแซ่นแม่น้ําหยังที่ว่ามันก็เปื้อนเปื้อนน้อยๆนึงบ่ควรจะลอยไปลอยบ่ที่ว่าอยู่ในเมืองพวกที่ว่าเคยไปปารีสเห็นน้ําแม่น้ําแซ่นที่ว่าแล่นผ่านแถวตัวไอแฟนบ่แม่นหยัง
2: เจ้า
1: ทรดามนี่ไปตกลงพร้อมเขาจะอดบ่ได้อดความมันฮ้อนหลายเห็นน้ํามันต้องได้โดด
2: มันถึงได้โดดลงเน
1: า
2: ะ
1: แล้วคนที่ว่าลอยน้ําบ่เก่ง
2: เอ้าโดดลงไป
1: หลายคนที่ว่าโดดลงไปน่ะขึ้นมาบ่ได
2: ้แม่น
1: เพราะว่าตอนที่ว่าเจ้าอากาศร้อนจะโดดลงไปไปถึงเย็น
2: ขาปั่น
1: ขาปั่นฮะเห็นบ่โ
2: ดดแม่นๆ
1: บัดนี้หมู่ที่ว่าอยู่นํากันก็บ่ได้เคยว่าบ่ฮู้จักว่าวิธีว่าสิไปเอาคน
2: โอ้
1: แบบใด
2: ตัวไผตัวมันแล้วแบบนี้
1: เพราะว่าเขาก็บ่ได้เก่งเรื่องน้ําเรื่องหยังคือออสเตรเลียนี่ห่วยน้ําทะเลออกแต่ป่านนั้นก็ยังตายบักหลายๆล่ะ
2: เจ้าอันนี้มันเป็นสาเหตุมาจากเอลนีโน
1: ่เอลนีโน่น
2: ะเอลนีโน่เนาะเอลนีโน่นี่ทางสหรัฐอเมริกาบ่ฮับฮู้ว่ามันจะบ่มีอาการแนวนี้เกิดขึ้น
1: เจ้าเพราะว่าเพิ่นเองหั่นท่านทรัมป์หั่นเพิ่นก็ต่อต้านเด้เพิ่นบ่เอาเรื่อง environment แม่นบ
2: ่เจ้าแล้วบัดนี้เว้าถึงเรื่องอากาศเอลนีโน่กับลานีนาเนาะลานีนานี่มันเกิดขึ้นอยู่ในเขตของเขตแปซิฟิกซิดนีย์ของเฮาเนาะมันจะเฮ็ดให้ซัมเมอร์นี่ของพวกเฮานี่นะฮ้อนขึ้นหลายกว่าเก่า
1: แม่นแหละ
2: แล้ววินเทอร์นี่จะบ่หนาว
1: แม่น
2: ห
1: วังว่าแต่ว่าเฮายามหนาวล่ะบ่หนาวแต่ว่าเฮานี่ฮ้อนนี่เพราะว่าเฮาก็ฮ้อนแท้ตั้งแต่ฮ้อน40-45 ดีกรีเนาะแต่ว่าเฮาก็เพราะว่าเฮาได้เตรียมตัวเตรียมใจไปแล้ว
2: จ้ะ
1: หลายเฮือนก็มี
2: แอร์คอน
1: คันเปิดได้หลายก็ไฟฟ้าบ่มีคันไฟฟ้าตาย
2: จริง
1: ไฟฟ้าตายคันตายแล้วพวกเฮาก็ได้ทุกคนก็ได้เตรียมอะไรเด้ต้องแล่นเข้าไปหาซุปเปอร์มาร์เก็ต
2: แย่หรือว่าเข้าไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร
1: ์ไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์คันว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีปัญหาเฮาก็ไปแคมทะเล
2: จ้
1: ะเห็นบ่แต่ว่าเขาหั่นบ่ได้พี่แพ้ไว
2: ้อื้อ
1: พวกยุโรปน่ะบ่ได้พี่แพ้ไว
2: ้อื้อ
1: ต่างกันเฮาเห็นบ่
2: แม่น
1: ๆมันก็จังว่าเฮาก็ว่าโอ้อีตูนคนตายหลายผู้เฒ่าผู้หยังไปบ่ได้เด
2: ้
1: คือคนหนุ่มสามารถออกไปได
2: ้
1: อันนี้ก็จังว่าโอ้เฮานี่จักสิว่าโชคดีล่ะไปแต่ว่าอยู่เมืองลาวเฮานี่ก็แม่นว่า35บ่
2: เจ้า เปิดขึ้นเบิ่งใหม่ปึ๊บ33 32
1: เออ33 32ก็อยู่ได้เด
2: ้มันกําลัง
1: เป็นฮุยมิด
2: อบๆเนี่ยอบๆอุ่นๆอุ่นๆเนาะ25หา32เนาะเพิ่นบอกว่าเวียงจันทน์นี่จะมีฝนตกประมาณ 90%
1: เจ้า
2: ก็แปลว่า
1: 90% ก็หมายถึงว่าเฮาอยู่ได้ที่ได้ข้าพเจ้าที่ได้หมายถึงว่าตอนข้าพเจ้ายังน้อยนะ
2: อบ
1: เอ้าแต่ฝนตกออกไปแข่งฝนเย็นแม่นตัว
2: แม่น
1: ยังมีโอกาส
2: จ้ะ
1: บ่ฮ้อนแบบน
2: ี้อยู่บ้านเฮาอาบน้ําฝนนี่ก็โอเคได้เน
1: าะโอ้ยก็อาบแต่น้ําฝนแหละสมัยก่อน
2: ถ้าอยู่ซิดนีย์นี่อาบนี่บ่ได้อากาศมันจะเย็นเกินไป
1: เฮานี่ไปถือกันย่างออกไปถือทางนอกนี่ซื้อก็ยัง
2: เออจาม
1: หรือว่าเป็นเฮาแก่ตัวบ่หรือว่านี่แนวบ่เข้าใจเนาะ
2: อือแม่นๆๆเนาะเวลานี้ก็เวลา11:33 น.ฮะ
1: เอาใจไว้
2: ฟังเพลงก่อน
1: ฟังเพลงม่วนเนาะ
2: จ้ะ
1: ทีมงานบ่เป็นหยัง
2: มีมาละบ่เพลง
1: เจ้ามา

0: 99.9
1: มาเพียงเนาะเพลงมันม่วนจากทีมงานของเราเนาะและมีผู้หนึ่งเพิ่นส่งเพลงมาเพลงรุ่นใหม่เนาะปรากฏว่าคือสิเขาระเบิดเรือในใดมาเพียงเนาะลองเบิ่งว่าชัวเพลงนี้เป็นเพลงใหม่เพลงใหม่แหละแต่ว่าเฮามาเปิดแล้วก็ปรากฏว่าบ่ทันได้เถื่อ
2: มันเจ้ามันยังเฮามีปัญหาน้อยนึงเดียวเฮาก็จะลอง
1: เจ้าก็ลองเบิ่งเนาะ
2: โอ้อันนี้มันอยู่สตูดิโอ B
1: นี่ๆสตูดิโ
2: อ 1B ว่าซั่นได
1: ๋มี 1B มีแต่1ซ
2: ะสตูดิโอ2สตูดิโอ1ถูกแล้วได้นอก
1: ได้ยิงเออๆลองเบิ่ง
2: ยังบ่ได้เถื่อยิงอันยิงลองลมไปก่อน
1: เอออ่ะก็บ่เป็นหยัง
2: อืมเมื่อกี้ก็เป็นเพลงของว่าหยังก็เพียงครั้งนึงที่ข้าได้เห็นเนี่ย
1: สาวเมืองเพิ่นโฮง
2: สาวเมืองเพิ่นโฮงเนาะที่จริงนั้นเฮามีเพลงใหม่ว่าสิเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ว่าม
1: ีเทคนิค
2: ติดขัดน้อยนึงเน
1: า
2: ะ
1: เออเป็นหยังบ่เป็นหยัง
2: ติดขัดน้อยนึงก
1: ็ยังก
2: ็เออบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮามาลองโอ้ลมเรื่องอื่นไปก่อนแล้วเฮาจึงจะกลับคืนมาหาเพลงนี
1: ้โอเคเฮายังมีเวลาหลายอยู่ขณะนี้แม่น 11:00 น. กับ 38 นาทีเนาะ
2: เจ้าเจ้า
1: ครับบ่เป็นหยังแม่นยังก็เพลงที่ว่ากำลังเสียวออกมานี่ก็บ่แม่นอื่นไกลเนาะที่ว่าจากของทีมงานแฟนๆแล้วยังบ่แล้วหลายถึงว่าแม่นของนักร้องรุ่นน้อยรุ่นจิ๋วแต่ว่าเสียงบ่เป็นธรรมดาม ันแม่นของนักร้องจากซิดนีย์เฮานี่แหละ
2: เจ้า
1: ใช่ครับพระเจ้าเคยบอกหลายๆเทื่อแล้วนักร้องอยู่ในซิดนีย์เฮานี่หลายนักเป็นศิลปินหมอโอ้เฮายอมรับแม่นแล้ว
2: เว้าถึงเรื่องอนายุติการค้นหาอันหรือ2คนสุดท้ายที่ตกค้างอยู่ในถ้ํา
1: เจ้าอันนี้แหละคนหลายคนก็อยากรู้ว่ามันเป็นได้กันแท
2: ้
1: เดี๋ยวบ่เคลียร์เทื่อว่ามันแม่น
2: อันนี้เว้าตามความจริงเนาะตามที่เพิ่นได้เป็นข่าวออกมานั่นก็คือแม่นเขาเจ้ายอมรับแท้ว่าเขาเจ้าเคยได้เข้าไปอันซอกคำอยู่ในถ้ำไปฮอนเอาคำก็ได้ที่จริงคันทําอิดเขาเจ้าก็ย่านเนาะย่านออกมาแล้วย่านสิถูกจับเขาเจ้าก็เลยเว้าว่าเขาไปซอกหาเจียเออแต่ว่าเว้าความจริงก็ว่าก็คือไปซอกหาคำ
1: แม่นความจริงเนาะ
2: อันนี้ความจริงก็คือความจริงเนาะถ้าส่วน2คนนั้นหั่นยังคาอยู่ในหั่นอยู่ยังนั่นแล้วก็ทั้งอันกู้ภัยของไทยก็ได้คืนไปเนาะเพื่อที่จะไปซอกหาเนาะอันนี้ว่าความจริงคนเฮาถ้าบ่กินอาหารนี่ก็จะอยู่ได้อยู่เนาะประมาณ4อาทิตย์
1: บ่ฮอด
2: แต่ว่าเขาเจ้ามีน้ํากิน
1: ได้มีน้ํากินเนาะแม่นมีอากาศมีน้ํากิน
2: มีน้ํากินนี่ก็น่าจะก็คือชินิ่งบ่ได้เพิ่นจอยผอมเนาะ
1: ก็ลองเบิ่งเนาะแต่ว่าเฮาก็ถือว่าเป็นสุขนาฏกรรมโดยที่ว่าเฮาบ่อยากให้มันเป็นเนาะ
2: แต่ว่าก็คือผมทุกข์ความยากเนาะต้องเข้าไปหาคํา
1: เฮาบ่มีทางเลือกเด
2: ้เข้าไปหาคําแล้วก็อันอุบัติเหตุเกิดขึ้นนอนน้ําท่วมแล้วช่วงนี้ผัดฝนก็ยังตกอยู่คือเก่า
1: เพราะว่าหมายถึงว่าคันระวางอันนี้มันน้ําฝนเด้บ้านเฮานี่มันยามฝนฤดูฝนเด
2: ้แม่น
1: หมายถึงว่าเจ้านายอีกก็เข้าภาษา
2: แม่น
1: หมายถึงว่าฝนนี่ตกนี่บ่มียามเอื้อนเพิ่นว่าเอื้อนหมายถึงว่าบ่หยุดจักเทื่อแต่ว่าบ่ตกหลายตกแบบว่าตกลิ้นฝนตกลิ้นนะตอนหลังจากเดือน8เดือน9เพิ่นนี่ก็มีฝนตกลิ้น
2: เจ้า
1: เห็นบ่มันสนั่นกันจังว่าน้ํานี่มันก็หลายหั่นแหละ
2: ยามฝนตกลิ้นนี่เพิ่นเฮ็ดนาว่าหรือว่าเพิ่นเฮ็ดยามแล้ง
1: เดี๋ยวนี้หั่นเพิ่นเฮ็ด
2: ทุกยามบ่
1: เพิ่นเฮ็ดทุกยาม
2: ครับมี
1: สมัยเฮาหั่นเฮาบ่มีอันนี้เด้เฮามีแต่ว่าอาศัยธรรมชาติยามฝนนั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดนาหลังจากเฮ็ดนาแล้วก็แม่นยามแล้งแล้วเท่านั้น
2: เฮาก็เดี๋ยวนี้เฮ็ดได้3ฤดู
1: เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดได้3ฤดูเพราะว่าเรื่องอันเครื่องเจาะเครื่องจักรเพิ่นสูบน้ําขึ้นมาเฮ็ด
2: เห็นมีชนรับประทานไหลเก็บน้ําไหลมามันก็เฮ็ดได้3ฤดูเจ้าโอเคลองฟังเพลงอีกบัดนึงแล้วครับพระเจ้าพยายามเอาเพลงใหม่มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง
1: เจ้าเพลงที่ว่าอันน้องตุ้ยเอาพยายามมาขอมายังบ่ได้เถื่อเนาะ
2: ยังบ่ได้
1: อ่ะ บ่เป็นหยังเนาะ
2: อือ
1: เฮาเอาเพลงใหม่ซะ
2: เอาลำก็ได้ของไอ้ยิงจะได้บนมวนมีลำ
1: เขาไปจากยังสอกอยู
2: ่
1: พ่อพ่อแม่ยังก็อันน่ะเอาทางโอราเนาะ
2: เออโอเคโอราการาลงเบิ่ง
1: โอรานี่เขายังติดใจเพิ่นอยู่ได้
2: แม่นว่า
1: ติดใจเสียงของเพิ่นเออเออลองเบิ่ง
2: จ้า
1: น้องโอราเนาะนี่แหละ

0: 99.9
1: เจ้าไม่แล้วเนาะเสียงเพลงมันม่วน
2: ไม่ล่าสุด
1: ไม่ล่าสุด
2: เปิดกล่องแกะกล่องเลย
1: แกะกล่องออกมาฮักวางแต่ง
2: ฮักจริง
1: ฮักจริงวางแต่ง
2: แม่นจากจุ้ยศรีสุวัต
1: ฮักจริงวางแต่งหรือว่าฮักจังวางแต่ง
2: ฮักจริงวางแต่งเพิ่นว่าได้ฮักแท้ๆเพิ่นยัง
1: จริงแท้ๆจังสิแต่ง
2: เออคันฮักจริงนี่วัง
1: ก็ได้ก็ได้ได
2: ้จะเป็นผลงานใหม่ล่าสุดของจุ้ยศรีสุวัต
1: รได้ยินว่าเพิ่นจุ้ยศรีสุวัตร
2: เมื่อวานนี้ก็หาก็อัดแล้วสดสดฮ้อนฮ้อนจากสตูดิโอ
1: หวังว่าเพิ่นคือสิฟังอยู่เน
2: า
1: ะ
2: เพิ่นส่งเทคมาเพิ่นบอกว่าขอบใจเด้ออ้ายม่วนหลายคักหลายปล่อยออกให้แน่ว่าซั่น
1: ว่าน้องตุ้ยว่าว่าเพิ่นแต่งเอง
2: แม่นๆ
1: จุ้ยนี่มีเพราะว่าคนแต่งเพลงนี่ก็บ่เป็นธรรมดาเด้ต้องคิดร่างสถิติแต่ว่าเสียขอบอกหน่อยนึงว่ามันบ่ถือตัวนึงที่
2: ว
1: ่
2: า
1: สาบานหั่นน่ะสาบานให้พระฟ้าพาหั่นน่ะโอ้คืออานิยานเด
2: ้ว่า
1: หรือว่าน้องกี่บ่ยัน
2: น้องกี่บ่ยันสาบานโลเลเน
1: า
2: ะ
1: สาบานโลเลโอ้ยอายบ่กัน
2: ให้ฟ้าพาได้เลย
1: เออฟ้าพาได้เลยโธ่สุเปียถึงขนาดนั้นเลย
2: สาบาน
1: อ่ะบ่แม่นหยังน้องตุ้ยอันนี้สนับสนุนเน
2: า
1: ะแกเป็นคนรุ่นใหม่
2: เพิ่นมีความสามารถอย่างหนึ่งจุ้ยเราจะมีความสามารถในการเขียนเพลงและก็ห้องเพลงเป็นศิลปินซิดนีย์คนหนึ่ง
1: ที่มีรุ่นน้อย
2: รุ่นน้อยแต่มีความ
1: แต่ว่าศรัทธาไกล
2: เจ้า
1: ข้าพเจ้ายอมรับว่าอันนี้แล้วมาผสมผสานกับที่ว่าแฟนๆเฮาเนาะแฟนๆเฮาในเรื่องเอาแม่ง
2: ศิลปินมาปั้น
1: ศิลปินมาปั้นเอาตัวนั้นเข้ามาเอานี่เข้าใส่บ่โอ้ข้าพเจ้ามักหลายตอนที่ว่านั่นมืออันน่ะสโลเนาะ
2: อือแม่น
1: ๆก็บ่ต่างหยังกับสโลของไห่นางอันโอรา
2: เจ้า
1: โอราก็เป็นแฮฟวี่ร็อกไปนึง
2: เจ้า
1: เพราะครับเจ้ามักอันนี
2: ้ว่าถึงเรื่องผู้สโลไห่นางโอราหั่นแล้วอยู่อีกคนละฝากของแคนาดาโอเคโอราจะอยู่ฝากตะวันออก
1: แถวโตรอนโต
2: ตะวันตกเราจะอยู่ตะวันออกและห่างกันประมาณขี่ยนต์5ชั่วโมงกับอาการหัวมือครั้งนี้เนาะแม่นโอรากับแล้วกับผู้เล่นโซโลกีตาร
1: ์
2: ก
1: ับ
2: แล้วถ้าเฮาอยู่ซิดนีย์จะเบิ่งห่างไกลกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาโฮมกันด้วย
1: อินเทอร์เน็ตนี่แหละเป็นการที่ว่าของใหม่เน
2: า
1: ะ
2: เขาจะเอิ้นว่าวิธีของอินเทอร์เน็ต
1: อินเทอร์เน็ตแม่นล่ะสามารถเฮ็ดให้เสียงเพลงออกมา
2: คือเพลงจุ้ยที่ไอ้ยิงได้ฟังไปเมื่อกี้นี่ไอ้ยิงคิดบ่ว่าอันมือโซโล่แม่นอยู่ใส่เดาเบิ่ง
1: ตัวนี้คันคือบ่ผิดนี่ตัวนี้แม่นมือโซโล่นี่น้องเคยแต่งเพลงมาเรื่อยๆนี่เป็นมือโซโล่จากเมืองลาวอ่ะ
2: แม่นเฮาเออสิเฮาจะสามารถให้คนอยู่เมืองลาวเล่นโซโล่ให้เฮาหรือว่าคนอยู่แคนาดาเล่นโซโล่ให้เฮาแต่ว่าเขาเลือกเอาของเมืองลาวย้อนว่ามันมีกินอายแบบร็อก
1: แมน
2: เขาต้องการกินอายแบบร็อกก็เลยว่า
1: ก็นี่แหละเป็นการดีเนาะฉะนั้นเฮ็ดให้นักศิลปินสามารถบ่น้อยเหนือตามใจ
2: เจ้า
1: สามารถห่วงกันได้ในโลกนี่
2: เจ้า
1: เอาเขามาได
2: ้อือ
1: แล้วเพลงลาวเฮาเดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่าโอ้ขยายตัวไปหลาย
2: แม่นๆ
1: มี AI มีหยังมีหยังคนลางคนก็มัก AI ลางคนก็มักธรรมศาสตร์แต่ว่าส่วนมากอยู่ในสตูดิโอเฮานี่มันเพลงรุ่นเก่าหมด
2: เจ้าเฮาจะบ่เอา AI มาเปิด
1: เฮาบ่ค่อยเอา AI ออกมาเปิดบ่แม่นบ่สนับสนุนแต่ว่าเฮาเพิ่นเอา AI หั่นเอาเพลงเก่าออกมาหมายถึงว่าเพิ่นก็มาโปรโมทเพลงเก่าๆให้มันดังขึ้นมาคืน
2: แม่น
1: ครับแม่นดีใจนําแทนที่มันสิหายโตไปเลยจากกีบฟ้าแล้วไปเลยโดยเฉพาะบูเนาะ
2: เจ้า
1: แล้วคนรุ่นใหม่ก็ยังว่าโอ้นี่ก็เป็นเพลงลาวะ
2: เห็นบ่แม่นๆ เวลานี่ก็10โมง11โมง5 14เฮาเหลือกันอีกจักประมาณจักนาทีไอ้หญิง
1: เกิดบ่ดน
2: บ่ฮอด
1: 5นาที
2: 4นาที
1: 4นาที5นาที
2: 4นาที
1: เพลงก็บ่กระเทือน
2: เออ
1: หรือว่าใด
2: ๆเอาแต่ว่าบ่เปิดเพลงก็โอ้ล้มกันไปอีกน้อยนึงเนาะ
1: อีก5นาทีน
2: ี่4นาที
1: 4นาทีเนาะ
2: 4นาทีเออก็โอ้ล้มกันไปเนาะก็เว้าถึงเรื่องกลับคืนมาถึงเรื่องอันอันยังก็เขาเอิ้นเรื่องโต้เถียงกันเรื่องน้ำแจ่วน้ำจิ้มน้ำแจ่วเว้าถึงเรื่องน้ำแจ่วน้ำจิ้มนี่นะของคนลาวเฮาตําตําแจ่วแจ่วธรรมดานี่นะแจ่วมักเผ็ดธรรมดานี่นะตําแจ่วมักเผ็ดธรรมดาบายใส่ข้าวเหนียวกับอันกินน้ำสิ้นหลอดสิอันยิงจือบ่
1: แม่นเพราะว่าเรื่องแจ่วนี่นะมันหลายอันหลายแจ่วเด้
2: อือ
1: มันมีแจ่วน่ะแม่นก็ จ้านะแม่ยังก็เจ้าผักแคนเจ้านะแม่ยังเจ้าพวกของพวกเขาเอาอันมาตำเอาแต่อันนี้มาอันนี้มันเขาเอินเจ้าน้ำพัก
2: แม่นปะ
1: มีเจ้าน้ำพักเจ้าหมักแคนเจ้าทุกแก้วสั้นอันจะมาเถียงกันเรื่องเจ้าข้าพเจ้าคือเจ้าหัวขวน
2: เจ้า
1: เพราะว่าเจ้าที่ว่าเพิ่นเถียงกันนี่ข้าพเจ้าก็
2: เจ้าซีฟู้ด
1: นักว่านักซีฟู้ดว่าสั้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่ามันเจ้าตัวนั้นมากินกับไข่ลูกครับ
2: ไข่ลูกไงกินน้ำเกลือ
1: กินน้ำเกลือ
2: เกลือกับพริกไทย
1: กับพริกไทยแต่ว่าบางคนเพิ่นก็มักแก้วแบบนั้นแก้วที่ว่าเพิ่นบอกว่าจำกับซีฟู้ดนั่นนะ
2: ว่า
1: แล้วเอาพวกแพรมาใส่แล้วคนก็มักแบบนั้นข้าพเจ้าก็ยังว่าเออกับจินมาเถียงกันเรื่องแก้วเรื่องเถียงกันเรื่องการอยู่กันกินนี่ว่าเพราะว่าเฮาเนี่ยอยู่ภาคเดียวกันครับว่าเออเอาไทยกับลาวนี่บ่ได้อยู่ทวีปเดียวกันไปเอออยู่แถวนอร์เวย์บ่แล้วมาเถียงเรื่องข้าวเหนียวแล้วมาเถียงเรื่องแก้วนี่เออข้าพเจ้าอันนี้ยอมรับ
2: แม่นๆ
1: แม่นตัว
2: แม่น
1: เพิ่นเมืองไทยกับเมืองลาวนี่อยู่นอร์เวย์บ่ใกล้กันบ่
2: ข้ามคลองไปซื้อ
1: ข้ามคลองไปซื้อแล้วลังเทือกับลังบอลก็เป็นตอเขต
2: แม่น
1: แล้วสิมาเถียงยังกันอันนี้เป็นพวกหิวแสง
2: แม่น
1: สองมากข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสมองตื่นข้าพเจ้าขอบอกไปซะเพราะว่าแม่นยังเพิ่นเฮ็ดให้คนเฮานี่ผิดกันไปหาเรื่องใส่พวกอยู่อพยพบ่มาพวกสร้างสามหัวบ่เรื่องพระแก้วมรกตบ
2: ่
1: เรื่องเอาไปเอามาเอาเรื่องกันคนที่ว่าบ่เข้าใจส่วนมากนะมาผิดกัน

0: แคนาดาบ่อยู่ทวีปแคนาดาใส่เสื้อบักหนาวๆแล้วมากินแจวน้ํากันนี่อันนี้ผิด
1: เออเนี่ยผิด
0: ข้าพเจ้าข้าพเจ้าว่าย่อมข้าพเจ้าย่อม
1: โอเคเดี๋ยวนี้ก็ 11:57 ละ
0: นักอีกนาทีนึง
1: นักอีกนาทีนึงก็บ่มีหยังนอกก็ขอขอบใจทุกๆท่านที่รับฟังรายการของพวกเรา2ชั่วโมงเต็มที่ผ่านมาเนาะส่วนไอ้ใหญ่เฮาพุ่นไปเที่ยวโอเปร่าเฮากับเอื้อยไผ่วันมีพี่น้องมาจากเมืองลาวเน
0: า
1: ะ
0: เมืองลาวเพิ่นก็ต้องได้ไปถ่ายโอเปร่าเฮา
1: จะ
0: ยังไงมันถึงในซิดนีย์ของเรา
1: เนาะจะให้เพิ่นเที่ยวด้วยความมวนซื่น
0: มวนซื่นแม่นะเพราะว่าอากาศก็แบบนี้แหละอากาศน้ําหนาวของประเทศซิดนีย์เฮานี่เนาะก็มาถึงน้ําฮ้อนก็ฮ้อนหลาย
1: เจ้าฮ้อนมงแล้วก็บ่มีหยังเนาะก็ขอลาท่านผู้ฟังณที่นี่เนาะพบกันใหม่สัปดาห์หน้
0: า
1: สบายดี
0: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขและรักษาสุขภาพพบกันอีกอาทิตย์หน้าเจ้า
2: This is Swa 99.9. Every woman deserves to feel feminine. At Heavenly Curves, we're here for women who've had breast cancer surgery and need to be fitted for breast prosthesis, mastectomy bras or swimwear. We have a large range in store as well as our caring, accredited Amona breast prosthesis fitters. We can also assist you with making your Medicare claim under the External Breast Prosthesis Rebate Scheme or your private healthcare. Heavenly Curves, Market Town Shopping Centre, Wetherill Park or heavenlycurves.com.au. Station sponsor.
3: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
4: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside where it's safe to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
5: Head to shineforkids.com.au.
6: You're listening to Black Wave on SWA 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
7: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
6: You're listening to Black Wave on SWA 99.9.